0: ราะว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยจะต่อจากชาคริยานุโยคนี่คือการศึกษาไปโดยลำดับกระทำไปโดยลำดับจนกลายเป็นการบรรลุเฉพาะไปโดยลำดับคือบรรลุเฉพาะเลยแล้วพระอรหันต์ท่านได้หมดแล้วไงโดยลำดับโดยลำดับเนี่ยท่านได้หมดแล้วท่านก็เลยมีความสุขไปทำลำดับคือท่านมีความสุขอย่างเงี้ยฮะเป็นปกติของท่านในขณะที่ผู้ที่ทำไม่ได้นี่มันทุกข์จริงไหมง่วงนอนนี่ทุกข์ไหมคะง่วงนอนนี่มันทุกข์นะเออแต่พระอรหันต์ท่านไม่ง่วงอ่ะท่านก็ไม่ทุกข์ท่านมีความสุขอย่างเงี้ยรู้ประมาณในการบริโภคอาหารนะฮะพระอรหันต์ท่านฉันอาหารยังมีปัญญามากเลยฉันเสร็จแล้วไม่ทุกข์เลยแต่พวกคนที่ยังทำไม่ได้โอ้โหวันนี้กับข้าวลอยอย่างเงี้ยสมมตินะสักไปเต็มที่ละท้องตึงหนังตาหย่อนอะไรข้ออื่นก็ล้มพังระเนระนาดกันไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นคนที่ทำไม่ได้ก็ต้องทำให้ได้ไปโดยลำดับแต่คนที่ทำได้แล้วจนสบายอกสบายใจก็โอ้ก็จะรู้เองว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์คำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่น่าน้อมนำมาปฏิบัติอย่างยิ่งคำสอนพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องทำอ่ะมันเป็นอัศจรรย์มากเลยอ่ะอัศจรรย์ตรงที่ว่าเราเคยไปลองมีชีวิตมาหลากหลายแล้วใช่ไหมแต่เราก็เบื่อเราก็ไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่วิถีชีวิตของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าทำได้นะโอ้โหมันเป็นชีวิตที่ประเสริฐมันเป็นชีวิตที่อิสระเป็นชีวิตที่พ้นทุกข์มันเป็นชีวิตที่มีความสุขมันเป็นชีวิตที่มีประโยชน์อย่างยิ่งอย่างเงี้ยก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติพิจารณาธรรมด้วยความภาคเพียรจนเกิดปิติจนเกิดความสงบระงับจิตตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านจิตเป็นกลางเห็นสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงว่าขันธ์ทั้ง5ทั้ง11ประเภทเป็นทุกข์ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์ที่ต้องละให้ได้ความดับตัณหา3ได้โดยไม่เหลือนั่นแหละคือความดับทุกข์ที่แท้จริงหรือคือความสุขที่สุดแต่ต้องไม่ลืมว่าอริยสัจไม่ได้มีแค่3ข้ออริยสัจมี4ข้อคือต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามอริยมรรคมีองค์8จึงจะบรรลุถึงความดับทุกข์ได้ขอให้ท่านทั้งหลายบรรลุถึงความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงและชักชวนให้ผู้อื่นมาดูมาเห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงของวิถีชีวิตอันประเสริฐความจริงของวิถีชีวิตอันไร้ทุกข์อันมีความสุขอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่มวลหมู่ชีวิตทั้งหลายตราบสิ้นกาลนานเทอญ
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
4: คุณผู้ฟังคะหมดเวลาสำหรับเช้าวันนี้แล้วกลับมารับแสงธรรมเพื่อเป็นหลักใจในวันต่อไปรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
5: ร่มธรรม
6: ร่มธรรมร่มใจ
7: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
8: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียม

0: ช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
1: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมทำร่วมใจ
2: กับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
3: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
2: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
6: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมาก านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
5: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
7: เนี่ยในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนเนี้ยเราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
5: นางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหารการลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
8: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE SISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วซึ่งขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่ง มอบเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุษฎีนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: การที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งประทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลางความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอลาบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการBWGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต23 25 25 21 26 24และ27 25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026เป ิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริลล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน2ประตูต่อ1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภา คใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร86เซนติเมตรและเวลา 18:42 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร84เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 13:30 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง99เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Exact Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหล่ทางด้านซ้ายทุกๆ 500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทับหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากต้องมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมบดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน

0: station are.
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายรักสยดสยองขนลุกขนพองขวัญผวา

0: านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิ

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักคิดออกแล้วฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักพริ้วเลยมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

าชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ้านผีดุ
1: หลวงพ่อไม่ช่วยจะพากันแย่ทั้งหมู่บ้านนะเจ้าคะ
2: ก็พวกเราก็มั่นใจว่าหลวงพ่อนี่จะต้องจัดการกับมันได้ครับ
3: อาตมาจะทำยังไงดี
4: คือว่ามันมาจากขวดขอรับหลวงพ่อเพราะทั้งสั่นหลวงพ่อก็มีมดมันลงขวดครับ
2: ไอ้บ้ามันเป็นผีนี่มอนมันได้เหรอ
4: ก็บ่ฮู้ว่าสิพูดจังได๋นะครับเอาเป็นว่าจับเอาลงขวดตามเดิม
2: เออ
4: หรือถ้าลงบ่ไหวก็จับใส่หม้อใหญ่กว่าขวดแน่เอาผ้ายันปิดแล้วไปทวงน้ําได้เลยครับหลวงพ่อ
5: กรุณาเถอะครับ
4: หลวงพ่อเอาใส่หม้อโลด
3: เอาหลวงพ่อใส่หม้อหรือบ่ครับ
4: ไปผีครับหลวงพ่อบ่ให้จับหลวงพ่อใส่หม้ออุ้ยสั่งเว้าเน
5: า
4: ะ
5: ครับเราไม่ได้นิมนต์หลวงพ่อให้ปราบผีนะฮะแต่เราเห็นแล้วว่าหลวงพ่อเป็นสงฆ์ผู้เคร่งในศีลมีบารมีหลวงพ่อแผ่เมตตาเจริญภาวนาบางทีสถานการณ์ที่เลวร้ายอาจจะดีขึ้นบ้างครับ
3: อาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะโยมว่าจะทำได้ดังโยมคิดหรือเปล่าเพราะว่าหน้าที่ของอาตมาคือการศึกษาธรรมะแล้วก็เผยแผ่ออกไปให้พุทธศาสนิกชนและก็เยาวชนได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ใช้วิชาสำหรับให้ปราบพูดผีวิญญาณหรือให้หวย
2: เอาเถอะหลวงพ่อขอร้องนะครับแหมลองไปโปรดสัตว์สักครั้งหนึ่งเถอะจะได้ผลหรือไม่ก็มันเป็นอีกเรื่องนึง
4: เราทาหลวงพ่อจีวรปลิวเมื่อไรแล้วก็เฮาก็ใจหาเกียร์ตีนหมาล่ะครับ
1: นี่ปากละเจ้าบักหำ
3: เอาละเอาละจะลองพยายามดูนะแต่ว่าพระก็พระเถอะนะมีสิทธิ์วิ่งกันหน้ามืดแต่เมื่อกันนะบักหำนะ
4: ครับ
5: ก่อนอื่นผมอยากนิมนต์หลวงพ่อให้ไปช่วยดูอาการของเพื่อนผมสักหน่อยครับยากลางบ้านของหลวงพ่ออาจช่วยให้มันพ้นตายไปได้บ้างฮะ
3: เขาเป็นยังไงบ้างล่ะ
5: ก็คงย่ำแย่หน่อยครับถ้ายังไงแล้วก็ขอให้ไปก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะครับจะมีโอกาสทำอะไรก่อนค่ำ
3: เอาก็เอาเออพระลงเป็นหมอผีดูสักทีจะเป็นไรไปบ้านกับวัดขัดกันไม่ได้อยู่แล้วนี่

0: มันกลุ่มอะไรอย่างงี้เว้ย
1: ข่มใจเอาไว้หน่อยนะเดช
0: เนี่ยข่มใจที่สุดแล้วนะเกิดมาในชีวิตเราไม่เคยเจอเรื่องบ้าบอแบบนี้เธอรู้ไหมพูดให้เพื่อนคนอื่นฟังอ่ะเราจะต้องหัวเราะกันจนขี้ฟันกระเด็นติดหน้าเราเนี่ย
1: ก็ไม่ได้มาเจอเหตุการณ์อย่างเราเนี่ยจะไปวิตกทำไมแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยใครจะคิดบ้างล่ะว่าจะมาเกี่ยวข้องกับแม่ราตรีได
2: ้เราเองก็เกิดที่นี่แท้ๆเคยรู้ซะเมื่อไหร่ว่าอดีตเป็นยังไงก็เพิ่งเจอพร้อมๆกันทุกคน
0: บ้าดีเหมือนกันนะ
2: ตอนนี้เรื่องที่น่าห่วงที่สุดก็เรื่องของทรงวุฒินี่แหละทรุดมาตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ก็ไม่ดีขึ้น
0: ที่น่าแปลกเนี่ยลุงเขียวไม่อยากให้เราเอาไปหาหมอ
2: ลุงแกก็เชื่อตามแบบของแกน่ะว่าการฆ่าอย่างนี้การรักษาวิธีอื่นนั้นไม่ได้ผลเพราะเรื่องของผีก็ต้องรักษาแบบไสยศาสตร์หรือยาสมุนไพร
1: แต่เอ๊ะเรามันคนสมัยใหม่สมัยไฮเทคทำไมต้องพาตัวเองถอยหลังเข้าคลองไปสู่ยุคโบราณกันล่ะ
0: เราก็คิดอีกเธอนะวิกกี้แต่คิดอีกทีเราเข้าเมืองตาหลิวเราจะฝืนไปได้ยังไงคิดว่าลุงเขียวแกคงไม่หลอกเรานะเพราะแกก็มีประสบการณ์ในชีวิตมายาวไกลไม่น้อยทีเดียว
2: เจ้าประคุณขอให้ทรงวุฒิหายเถอะแล้วลืมเรื่องพวกนี้ให้หมดมันเป็นเพียงความฝันของพวกเราเท่านั้น
1: ถือว่าเป็นฝันไม่ค่อยดีหน่อยนะ
3: ราตรีนั่นเหรอราตรี
0: จับไว้ก่อน
3: ราตรี
0: ส่งวุฒิ
1: ส่งวุฒิจ้าไป
3: เลยจับเราทำไมอ่ะปล่อย
0: วุฒิแกละเมอหรือเปล่าอ่ะ
3: ละเมออ ื
0: มก็เรียกใครอ่ะ
3: เปล่าเลย
1: กินข้าวหน่อยนะวุฒ
3: ิฉันไม่ได้เป็นอะไรฉันสบายดี
1: เอาอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้เธอไม่ได้กินอะไรเลยจับไข้รู้ไหมเอาข้าวต้มหน่อยนะตอนนี้พวกเรากำลังหาทางช่วยเธอแล้วพอเขากลับมาฉันว่าก็คงตกลงใจที่จะพาเธอกลับกรุงเทพก็ได
3: ้พูดอะไรอ่ะเราไม่เข้าใจบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นอะไร
2: วุฒิเธอไม่รู้ตัวเหรอ
3: ใครว่าฉันรู้ตัวดีเราไม่ไปไหนทั้งนั้นเราจะอยู่ที่นี่อยู่กับราตรีเมียของเรา
2: วุฒิ
0: เราจะตกใจไม่น้อยเมื่อคืนที่ทรงวุฒิยังอ้างว่าไม่รู้จักราตรีไม่ได้เกี่ยวข้องกับราตรีหลังจากนั้นพักใหญ่ก็เรียกแม่ราตรีเรื่อยมานี่ก็ละเมอเพ้อพกราตรีแล้วแม้แต่วิกกี้และนารินีก็หน้าเผือกมองตากันอย่างวิตกกังวล
3: นี่มันอะไรกันอะจับเราไว้ทำไมอะปล่อยเธอเนาะ
0: วุฒนอนพักผ่อนเถอะนายไม่สบายนะ
3: ไม่สบายเหรอโถ่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยปล่อยเราเถอะเนาะเราจะไปหาราตรี
2: วุฒนอนเถอะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้น
3: ปล่อยนะปล่อยเดี๋ยวนี้นะ
0: วุฒ
3: ปล่อยเราเดี๋ยวนี
0: ้วุฒ
3: ปล่อยหาดิ้นสิปล่อยให้
1: หล
3: ุ
1: ดไปแล้วตายแล้วจุลยา
0: วุฒอย่าไปหยุดก่อน
3: ราตรี
1: ราตรี
3: ขอพี่นานไหมพี่จะไปหา
0: อย่า
3: ห
0: ยุดอย่า
3: ราตรี
0: อย่าโดนไป

0: านกำลังฟังบ้านผีดุจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อ

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
1: แน่นิ่งไปเลยมีเลือดไหลออกมาทั้งปากแล้วก็ทั้งจมูกด้วย
2: วันนี้เราจะทำอะไรกันดีอ่ะ
3: เอ๊ะที่หน้าบันไดท่านอะไรกันอ่ะ
4: เฮ้ยเมธเร็วเข้าเร็ว
3: ทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะเฮ้ยที่เราจะก่อเรื่องอย่างนั้นวุฒินี่วะ
4: วุฒิโดดเอาหัวพุ่งลงมาตายซะแล้วอ่ะ
3: ฮะ

0: ราพยายามที่สุดแล้วบุรู้สึกตัวขึ้นมาบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรจะไม่ไปไหนจะอยู่กับราตรีที่นี่พวกเราก็พยายามปลอบให้นอนมุดกลับลุกหนีเราพยายามจับเอาไว้แต่สู้กำลังมุดไม่ไหวมุดหลุดมาได้วิ่งมาตรงประตูแล้วพุ่งลงมานี่แหละ
1: หลวงพ่อครับลองช่วยดูหน่อยเถอะพอมีทางช่วยเหลือบ้างไหม
2: สายไปสระยม
1: อ้าวโถเอ้ยพ่อวุฒ
3: ทำไมถึงเด็กเป็นแบบนี้ไม่น่าไม่น่าเลย
4: พี่วุฒิรีบหนีเป็นยังเป็นมนุษย์นั่นก็สุดประเสริฐอยู่แล้วเป็นยังถึงอยากที่เป็นผีอยากมีเบี้ยผีโอ
0: ้ฉันพยายามสุดความสามารถแล้วนะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรียบร้อยจบลงได้ดีแต่ก็ไม่ทันแกจนได้แกตัดสินใจหนีไปซะก่อน
1: ข้าคิดว่าไม่รักรีเธอรู้ถ้าขืนปล่อยเอาไว้ชักช้านะเธอจะหมดโอกาสเอาผัวคืนไปสิ
3: หมายความว่า
4: ถ้าหลวงพ่อมาถึงเมื่อใดสมมติโอกาสท่านทีครับ
3: โถโหบอกวุฒิไม่น่าเลย
5: เสียใจที่ป้องกันเขาไม่สำเร็จ
6: คนเจ็บข้าวปลาไม่ได้กินไม่รู้เรื่องแรงมาจากไหน
4: เรื่องเมียผมเคยพูดแล้วครับถ้ามีแห้งฮึดขึ้นมาแล้วก็สิจับกันบ่อยู่ให้เอาผ้าเข้ามาผูกขาไว้แต่นั่นแหละครับถ้าคนเฒ่ามันสิฮอดที่ตายอียังอียังก็ห้ามเอาไว้บ่ได้หรอกครับ
2: ขอบใจสว่างเถอะโยมทุกชีวิตเกิดมาเพื่อไปสู่จุดดับเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าด้านนึงก็จะรับที่ขอบฟ้าอีกด้านนึงเมื่อถึงเวลานี่แหละวัฏจักรแห่งชีวิต
0: ทุกคนมีแต่ความเศร้าสลดกับการจากไปของวุฒิอย่างกระทันหันโดยไม่มีใครสามารถช่วยได้แต่ก็ไม่มีใครทิ้งร่างที่นอนเหยียดยากวุฒิไปจนพระอาทิตย์ค่อยๆลับเปลี่ยนฟ้าแสงตะเกียงจึงสว่างบ่มแบบท่ามกลางความโศกเศร้าอะไรของพวกเรา วุฒิเราไม่น่าจะจากกันแบบนี้แล้วชีวิตแกไม่น่าจะจบลงแบบนี้พ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงแกมาจนโตเสียเงินเสียทองไปมากมายส่งเสริมสนับสนุนให้เรียนจนได้ปริญญายังไม่ได้ทันทำอะไรตอบแทนสนองพระคุณท่านแกก็มาจากไปเสียแล้วไม่น่าไม่น่าเลย
6: ถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่ชวนเธอมาเด็ดขาดทำไมอดีตกับปัจจุบันถึงได้มาพร้อมกันได
5: ้เราเสียใจมากวุฒิการมาพักผ่อนกลายเป็นการมาพบจุดจบต่อหน้าต่อตาเราอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วย
2: สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมลูกเอ้ยไม่มีสัตว์โลกประเภทใดที่จะหลีกหนีกฎแห่งกรรมไปได้เกิดมาแล้วถึงเวลาก็ต้องจากเกิดมาตัวเปล่าจากไปก็แต่ตัวเปล่าอำนาจราบยศเอาไปไม่ได้เลยละบาปรักความโลภความโกรธความหลงซะก็จะทำให้ชื่อเสียงเกียรติคุณอยู่ให้คนข้างหลังเขาได้ระลึกถึงคุณงามความดีของเราบ้าง
1: หลานชายของผมคนนี้ต้องจากไปเพราะนางผีร้ายเป็นต้นเหตุหลวงพ่อครับต้องช่วยจัดการกับมันด้วยนะครับ
2: โอ้โยมอาตมาไม่ต้องจัดการอะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเขาทั้งคู่ก็หมดกรรมไปในภพภูมิที่อีกเปราะหนึ่งแล้วเขากำลังจะจับไอ้ด้วยไม่ต้องไปขับไล่เขาหรอก
4: หมายความว่าจังไดครับหลวงพ่อต่อไปนี่สิบ่มีผีอีกแล้วบ่ครับ
2: ทุกอย่างมีคำตอบอยู่ในตัวเองบ่ครับเอ้าดูโน่นสิเห็นอะไรไหม
0: ขอบฟ้าที่มืดส ว่างเรื่องเรื่องขึ้นมาครับกลุ่มควันลอยตลบมาพร้อมกับเสียงพายุที่อื้ออึงลอยม้วนตลบพอควันเริ่มจางภาพที่ลอยคว้างเห็นอากาศเป็นร่างของหญิงสาวชายหนุ่มที่กำลังยิ้มหัวกันอย่างสุขสดชื่น
5: นายเตรียมสมบูรณ
7: ์เฮ้ยเฮ้ยบุตรบุตรกลับมาก่อนกลับมาก่อนสมบูรณ์
1: เฮ้ยต่อให้แหกปากตะโกนก็หอยโป่งก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วบ่เดชเขาไปแล้วไปสู่โลกของเขาอย่างสมหวังยังไงล่ะ
0: เป็นสุขเป็นสุขเถอะเพื่อน
1: ขอให้ไปแล้วไปรับอย่ากลับมาอีกเด้อ
3: เราก็หมดหน้าที่ของเราแต่เพียงเท่านี้แหละนะ
5: เป็นสุขที่เห็นสุขเถอะ
1: หมดเรื่องกันสักที
0: ชาติหน้ามีจริงเราคงได้พบกันอีกนะเพื่อนเธอด้วยราตรีคงไปทำให้เรายุ่งยากวุ่นวายนะ

30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้ว

ารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกียรติทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ท่านผู้ฟังที่รักบ้านผีดุวราพันธ์จัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ได้ถึงตอนอวสานลงอย่างสมบูรณ์แล้วขอเชิญท่านติดตามเรื่องใหม่ของเราต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh up.
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
3: ้สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนAlinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus จากประเทศญี่ปุ่น Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

ลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House

0: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
1: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
0: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
1: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
2: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
3: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
2: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ไปหาหมอมั้ยคะ
6: ไม่อ่ะ
5: ไปหาหมอเธออ
6: ืมไม่อ่ะ
5: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้

0: รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai Radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

0: เริ่มต้นวันใหม่หลายท่านค่ะมีจุดมุ่งหมายกับการทำสิ่งที่ผ่านมาให้ดีขึ้นทำชีวิตให้ดีกว่าแน่นอนนะคะว่าทุกชีวิตกับการใช้ชีวิตในโลกนี้ทุกชีวิตกับการทำอะไรมีโอกาสที่จะผิดพลาดไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์เอาเป็นว่าเพียงตั้งมั่นตั้งเป้าหมายว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเลิกลงโทษหรือตำหนิตัวเองเมื่อทำผิดลองตั้งเป้าความสมบูรณ์แบบเพียงแค่ 80% ดูสิคะนั่นหมายถึงว่าคุณยังคงเดินอยู่บนเส้นทางของคำว่าพัฒนาตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าแต่ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อจะได้ไม่กดดันตัวเองเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันค่ะที่นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติค่ะ
1: Mass FM

0: ราจึงเริ่มเข้าใจเมื่อไม่ต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อเติมตัวเราเองหัวใจจึงมีพื้นที่เหลือสำหรับผู้อื่นเมื่อเรากินพอเราจึงคิดถึงคนที่ยังหิวเมื่อเรามีพอเราจึงเริ่มแบ่งปันเมื่อเราไม่ต้องรวบทุกอย่างเอามาเป็นของตัวเองเราจึงเริ่มคิดได้ว่าจะทำอย่างไรให้คนอื่นมีพอเช่นเดียวกันตรงนี้เองความพอจึงเดินทางไกลกว่าความสุขส่วนบุคคลจากพอสำหรับฉันไปสู่พอสำหรับเราและท้ายที่สุดไปถึงพอสำหรับแผ่นดิน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่วมแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบายริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพแหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาดทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
3: คุณผู้ฟังคะขอแนะนำ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่านะคะเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่ต้องแวะภายในมีโชคพลาซ่ามีทั้งเครื่องดื่มและขนมให้เลือกเพลินพร้อมเมนูซิกเนเจอร์ที่ห้ามพลาดแวะไปชิมนะคะ Rose and Brew สาขามีโชคพลาซ่าตรงข้ามร้านยูกิฟิกซ์ทางเข้าริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
4: ่การเวลา
5: คราฟแฟลต
6: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
4: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
6: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
7: From passion to creation
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
7: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
4: การเวลา
7: คราฟช็อกโกแลต
4: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
8: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
9: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
8: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
9: น้ำผึ้งดอกลำไย
8: ดอกสาบเสือ
10: ดอกลิ้นจี
8: ่ผสมมะนาว
10: ผสมขิง
8: ผสมโพรพอลิส
10: ผสมนมผึ้ง
9: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
8: ้โพรพอลิส
10: ฮันนี่เวนิก้า
8: ฮันนี่กรีนที
9: ขนมฮันนี่สูตร
8: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
9: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอร่าบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: อร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your happiness, our happiness

ชียงใหม่วิลเลียมโฟกเนอร์กล่าวในสุนทรพจน์เมื่อได้รับรางวัลโนเบลว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราอยู่ในยุคนิวเคลียร์เพราะเรากำลังอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวเราดื้อดึงไม่ยอมให้อิสรภาพแก่คู่อริเพราะเรากลัวเราต้องหยุดทำเช่นนั้นเราต้องเริ่มสอนตัวเองไม่ให้กลัวเราต้องกำจัดความกลัวและความกลัวเป็นสิ่งที่เลวร้ายและทำลายลักษณะความเป็นมนุษย์มากที่สุดหากสันติภาพจะเกิดขึ้นสันติภาพนั้นต้องเกิดขึ้นภายในจิตใจเราถ้าจะขจัดความกลัวเราต้องเริ่มจากตัวเราเองไม่มีทางเลือกอื่นบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราเรียนรู้ในศตวรรษนี้คือไม่จริงนักหากจะกล่าวว่ามนุษย์เปลี่ยนแปลงไม่ได้ในทางตรงกันข้ามธรรมชาติของมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายที่สุดและดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดด้วยเหตุนี้เราจึงยังคงมีความหวังที่สว่างไสวที่สุดอยู่บ้างกับอนาคตของมนุษยชาติ

0: ั่งลุยต่อบิ๊กมอเตอร์เซลโปรสถานเมืองลดแรงแถมหนักกว่าเดิมฟันธงหน้า PCX ใหม่ลดแรง 99,900 UC3 และ PCX รับฟรีโน้ตบุ๊ก Chrome OS มูลค่า 10,000 กว่าบาท
1: คุ้มจ้ะทั้ง Scoopy และเวฟ140ลดแรง 49,900 คนทับ Honda ทั้งรถไฟฟ้า Giorno Plus Leaf 160ใหม่เวฟ125และ Super Cup ทันราคาถูกกว่าใคร
0: แถมแหลกทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็นเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นไมโครเวฟการันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับ1ของประเทศและยอดขายอันดับ1ของภาคเหนือ
1: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไว้ใจนิยมพาณิชย์เท่านั้น
0: รอแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบายเอ็กซ์โป iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดหรือถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียนผ่อน 0% เดือนละ359บาท MacBook Neo แค่วันละ50รับฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษเครื่องเก่าเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
0: ยากติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากจัดเต็มทุกความคุ้มต้องที่นิยมพาณิชย์เท่านั้น
3: คุณผู้ฟังคะเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้ที่นิยมพาณิชย์จัดมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นกับการอาบน้ำเย็นอาจจะทำให้ความดันพุ่งเปลี่ยนมาอาบน้ำอุ่นกันดีกว่าค่ะอาบน้ำอุ่นไม่เพียงได้ความสะอาดแต่ยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายสบายบอกเลยว่าฟินค่ะมาเลือกกันนะคะกับมหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นที่นิยมพาณิชย์มีให้เลือกหลากหลายราคาดีเวอร์แม้จะมีฝนหยุดตกไม่ต้องทนกับความอับชื้นเมื่อเปิดแอร์ใช้โหมดไดร์เย็นสบายหายใจเต็มปอดซื้อแอร์วันนี้แถมฟรีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะและเมื่อมีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง 3,000 บาทส่วนเครื่องซักผ้า2ถังไซยักษ์ครั้งแรกของโลกขนาด30กิโลราคาไม่ถึง10,000นะคะเครื่องเก่าเอามาแลกใหม่ได้ตั้ง 2,000 โปรดีเฉพาะเดือนนี้ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาพร้อมร้านตัวแทนและพนักงานขายตรงพร้อมให้บริการทั้งในเชียงใหม่ลำพูนและแม่ฮ่องสอนค่ะ
4: ทำไมเด็กวารีเชียงใหม่ถึงกล้าพรีเซนต์อย่างมั่นใจเพราะเราเชื่อว่าความมั่นใจไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เล็กที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เด็กๆได้ฝึกคิดวิเคราะห์ลงมือทำและนำเสนอผ่านกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกิจกรรม STEAM Education ที่เปิดพื้นที่และโอกาสให้นักเรียนได้รังสรรค์ผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ของตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างฉาดฉานวันนี้เราขอพาทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศการนำเสนอผลงาน STEAM ของนักเรียนระดับชั้นป.1ป.3 ป.4 และป.5 ค่ะเด็กๆไม่เพียงแค่นำเสนอหน้าห้องเรียนเท่านั้นแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้เพื่อนๆจากต่างห้องเรียนได้เวียนเข้ามาร่วมฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตั้งคำถามและฝึกการตอบคำถามด้วยตัวเองประสานพลังการเรียนรู้จากเด็กตัวเล็กๆที่อาจยังไม่กล้าพูดสู่เด็กที่กล้ายืนพูดหน้าห้องอย่างภาคภูมิกล้าอธิบายกระบวนการคิดของตัวเองกล้าตอบคำถามและรับฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้อื่นโรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้รอให้เด็กโตแล้วคอยสร้างความมั่นใจแต่เราเริ่มบ่มเพาะและปลูกฝังตั้งแต่วันนี้เพื่อให้เด็กๆเติบโตขึ้นเป็นคนที่กล้าคิดกล้าพูดกล้าตั้งคำถามกล้าแสดงความคิดเห็นและมั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะทุกครั้งที่เด็กได้ลงมือทำและกล้านำเสนอคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเติบโตที่ไม่หยุดยั้งค่ะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An Education Beyond Tomorrow Mass

ฟังคะในช่วงเทศกาลกินเจมีคำแนะนำจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.คุณนิรมนราศีได้บอกว่าเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลแห่งการสะสมบุญกุศลละเว้นเนื้อสัตว์เพิ่มการกินผักผลไม้ถือเป็นโอกาสดีในการดูแลสุขภาพแต่อาหารเจส่วนมากมีรสหวานมันและเค็มจัดจากการสำรวจการบริโภคโซเดียมในคนไทยปี2566พบว่าคนไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคเฉลี่ย 3,636 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมากกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกที่ประชาชนควรได้รับโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเกือบ2เท่านะคะการได้รับโซเดียมในปริมาณสูงเกินกว่าคำแนะนำมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อหรือ NCDSสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบคนไทยป่วยด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการบริโภคโซเดียมถึง 22.05 ล้านคนแบ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง 13.2 ล้านคนโรคไต 7.6 ล้านคนโรคหัวใจขาดเลือด 7.5 แสนคนโรคหลอดเลือดสมอง 5 แสนคนที่สำคัญพบเยาวชนอายุ 17-24 ปีบริโภคโซเดียมเกินถึง 3,194 มิลลิกรัมต่อวันส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของคนไข้ป่วยเป็นโรคไตหรือไตวายอายุน้อยลงจากเดิมที่อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 50-60 ปีดังนั้นในเทศกาลกินเจ2567สสส.จึงแนะนำ8วิธีเลือกกินอาหารเจง่ายๆไม่ยุ่งยากประกอบด้วย1เลือกผักหลากสีเพื่อรับวิตามินซีที่ช่วยดูดซึมธาตุเหล็กมีไฟเบอร์สูงทำให้อิ่มง่ายเช่นผักโขมเห็ดฟาง2เลือกข้าวกล้องหรือขนมปังโฮลวีททดแทนแป้ง3เลือกโปรตีนจากเต้าหู้ถั่วและธัญพืช 4. เลือกปรุงอาหารด้วยน้ำมันดีหรือเติมน้ำมันแต่น้อยน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาต่อวัน 5. เลือกอาหารที่ปรุงด้วยวิธีต้ม 1. 6. เลือกผลไม้หวานน้อยเช่นชมพู่ฝรั่งแก้วมังกร 7. เลือกอาหารที่ไม่หวานหรือเค็มจัดและ 8. เลือกอาหารที่อิ่มนานทั้งมื้อหลักและของว่างและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อการกินเจปีนี้ได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพในขณะที่รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตชูเวชสิริจากเครือข่ายลดการบริโภคเค็มกล่าวว่าโซเดียมมีอยู่ในองค์ประกอบของอาหารแทบทุกอย่างมีโซเดียมที่เกิดจากการใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์ที่ผสมในอาหารหรือการถนอมอาหารโซเดียมแฝงในเครื่องปรุงรสหรือส่วนผสมของอาหารเช่นผงฟูได้แก่โซเดียมไบคาร์บอเนตในเบเกอรี่จึงควรหันมาสนใจลดการกินโซเดียมหรือรสชาติเค็มช่วงเทศกาลกินเจหลายคนนิยมเลือกอาหารเจแบบแช่แข็งและกึ่งสำเร็จรูปเพราะหาซื้อได้สะดวกซึ่งผลสำรวจกลุ่มอาหารแช่แข็ง53รายการพบปริมาณโซเดียมเฉลี่ยสูง890มิลลิกรัมต่อบรรจุภัณฑ์ขณะที่กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป300รายการเช่นบะหมี่โจ๊กซุปกึ่งสำเร็จรูปมีโซเดียมเฉลี่ยสูง 1,240 มิลลิกรัมซึ่งการบริโภคโซเดียมในปริมาณสูงอาจส่งผลกระทบให้เกิด6อาการเบื้องต้นได้แก่1กระหายน้ำ2ท้องอืด3น้ำหนักขึ้นเร็ว4ใต้ตามือเท้าบวม5เหนื่อยง่ายและ6ความดันโลหิตสูงดังนั้นจึงขอให้ทุกคนสามารถจะปรับลิ้นรับรสได้ในเวลา21วันด้วยสูตร3สัปดาห์ปลุกลิ้นปรับลิ้นเปลี่ยนลิ้นเริ่มจากช่วงเวลากินเจ7วันแรกปลุกลิ้นเลือกและกินอาหารที่จืดลงเพื่อให้ลิ้นเริ่มปรับตัว14วันต่อมาปรับลิ้นปรุงอาหารหรือสั่งเมนูเค็มน้อยพอครบ21วันเปลี่ยนลิ้นลิ้นจะรับรสอร่อยกับรสที่จืดลงติดตามแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเค็มเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กแฟนเพจลดเค็มลด

0: พร้อมร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดครบร้านที่นี่มีนานาอาหารนะคะทั้งปิ้งนึ่งย่างพร้อมเมนูเด็ดจากทุกภาคราคาประหยัดค่ะภายใต้บรรยากาศยามเย็นที่นั่งรับประทานอาหารอย่างสุขสันต์รอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ่มองเห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดพื้นที่จอดรถสะดวกกว้างขวางค่ะแล้วพบกันที่กาดนัดยามเย็นกาดมณีถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่061-329-5632
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดน
3: สู่กลางใจ
0: มนต์นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนต์นมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
5: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสด
0: คุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
6: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
6: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่

จากข้อมูลไทยรัฐออนไลน์ค่ะแพทย์ฮาร์วาร์ดเผยเคล็ดลับเดินวันละ20นาทีเกราะป้องกันสมองเสื่อมที่ทำได้ทันทีค่ะงานวิจัยของแพทย์ฮาร์วาร์ดแนะวิธีการป้องกันสมองเสื่อมด้วยการขยับร่างกายเพียงวันละ 3,000 ถึง 5,000 ก้าวโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีอะไมลอยด์สะสมก็มีแนวโน้มช่วยชะลอการเสื่อมของสมองได้ค่ะนายแพทย์จัสมีชัตวานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดได้เปิดเผยกิจวัตรประจำวันที่เขาทำทุกบ่ายเพื่อดูแลสมองของตัวเองนั่นคือการลุกจากโต๊ะทำงานเดินออกจากออฟฟิศไปซื้อกาแฟเป็นระยะทางประมาณ2ไมล์หรือราว20นาทีค่ะนายแพทย์จัสมีชีวานี่คือยาที่ดีสำหรับสมองโดยอันที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเติมคาเฟอีนเข้าร่างกายนะคะแต่เป็นกลยุทธ์ทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของสมองค่ะวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการเดินจากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine เมื่อเดือนพฤศจิกายน2025นะคะซึ่งติดตามกลุ่มตัวอย่างอายุ 50-90 ปีเกือบ300คนนานถึง14ปีค่ะพบความเชื่อมโยงที่น่าทึ่ง2อย่างด้วยกันอย่างแรกผู้ที่เดินวันละ 5,000 ถึง 7,000 ก้าวมีโอกาสที่สุขภาพสมองโดยรวมดีกว่าและมีการสะสมของโปรตีนเทาหรือเทาโปรตีนซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์และอาการหลงลืมน้อยกว่าคนที่นั่งติดที่หรือเคลื่อนไหวน้อยอย่างที่สองก็คือเพียงการเดินเล็กๆน้อยๆเพียงวันละ 3,000 ก้าวต่อวันหรือประมาณ2กิโลเมตรโดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นมีการสะสมของโปรตีนอะไมลอยด์ก็ยังมีแนวโน้มช่วยชะลอความเสื่อมของสมองได้อีกด้วยค่ะคุณหมอจัสมีย้ำนะคะว่าการป้องกันอัลไซเมอร์ไม่ได้แปลว่าต้องไปวิ่งมาราธอนเพียงแค่การขยับร่างกายเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันก็สร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลและงานวิจัยนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่สายเกินไปที่จะเริ่มเพื่อสร้างเกราะป้องกันให้สมองของคุณเองค่ะ

0: ผู้ฟังคะด้วยคุณค่าที่ดีต่อสุขภาพขอแนะนำฟอร์บีฮันนี่เวเนกาออริจินอลน้ำผึ้งเวเนกาที่บ่มในถังโอ๊กนานกว่า6เดือนค่ะโดยไม่มีการแต่งสีไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่เติมน้ำตาลด้วยจนได้วิตามินแร่ธาตุและปริมาณกรด 1.8% พร้อมที่จะตรงเข้าไปช่วยดีท็อกซ์ลำไส้เป็นการปรับสมดุลการขับถ่ายช่วยเพิ่มความสดชื่นด้วยนะคะด้วยรสชาติเปรี้ยวอมหวานอร่อยกลมกล่อมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารแถมยังเสริมภูมิคุ้มกันต้านอนุมูลอิสระจากเสียงยืนยันของลูกค้าที่มั่นใจจึงเลือกดื่มฟอร์บีฮันนี่เวเนกาบอกว่าขับถ่ายดีอร่อยดื่มง่ายหอมกลิ่นน้ำผึ้งด้วยนะคะจึงสามารถทานได้แบบเปล่าๆหรือจะผสมชงดื่มกับน้ำเปล่าโซดาน้ำผลไม้สามารถจิบดื่มระหว่างวันได้อย่างสบายๆและใครที่กำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหารแบบ IF หรือ Keto ก็สามารถจะดื่มฮันนี่เวเนกาจากฟอร์บีได้นะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะตามไปเลือกกันนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีที่โชว์รูมฟอร์บีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ฟอร์บีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ติดตามรายละเอียดได้นะคะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหนึ่งในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล An education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-140-232-4 ถูกจริง
2: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียงใหม่แวะช็อปกับสินค้าราคาโปรโมชั่นที่ถูกสุดๆถูกกว่าใครถูกทุกวันช็อปสุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขา
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาบ้านทิจอมทองเจดีแม่ครัวสันทรายแม่วาง
2: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เฮียสาขาสี่แยกแม่เฮียสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
2: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
2: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ค่ะอีกหนึ่งช่องทางติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้จากใจศิสุดาชวชาติ Mass FM สวัสดีค่ะ
3: Mass

ดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัว

0: ือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,And create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom. And every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: เรื่องสุขภาพหลายเรื่องไม่ต้องค้นจากเอกสารหลายใบอีกต่อไปLana Hospital Application ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้สะดวกขึ้นทั้งข้อมูลการนัดหมายประวัติรายการยาประวัติวัคซีนผลตรวจสุขภาพและตารางการออกตรวจของแพทย์พร้อมฟังก์ชันดูจำนวนคิวก่อนพบแพทย์และลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อนไลน์แอดลานาฮอสพิทอลได้เลยลานาฮอสพิทอลแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพของคุณสะดวกใกล้ตัวในแอปเดียว
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: 10 20 30 4010 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
10: ้แล้วให้ช่วยจ่าย
9: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
12: You are listening to an FM stereo multi

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chimai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota Chimai ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

0: ยเรดิโอเฟรชชั่นอัพสนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล053-200-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Refresh, refill the music.
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออ
3: ืมไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: บางครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music
7: Refill the music.

0: ับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719 Refresh Refill The Music

0: ให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช้อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ผลตรวจสุขภาพครั้งก่อนอยู่ที่ไหนค่าน้ำตาลหรือไขมันเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะทั้งผลตรวจสุขภาพประวัติการรักษารายการยาที่ได้รับข้อมูลการแพ้ยาประวัติวัคซีนและคำแนะนำทางการแพทย์คุณสามารถเปิดดูข้อมูลสุขภาพของคุณจากการรับบริการที่โรงพยาบาลลานาได้ง่ายๆผ่านลานา Hospital Application ที่ช่วยให้คุณติดตามข้อมูลย้อนหลังได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องค้นหาเอกสารทุกครั้งดาวน์โหลดแอปผ่าน LINE Official @lanahospital
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามิน
3: X Plusสวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท

0: ที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532220009
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: Refresh Refill the Music
6: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ

0: นับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: Refresh Refill The Music

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ครั้งการเดินทางที่ดีที่สุดไม่ใช่การเดินทางที่ไกลที่สุดแต่คือการเดินทางที่ทำให้เราได้เรียนรู้จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายขอเชิญคุณสัมผัส20แหล่งเรียนรู้เชื่อมโยงเชียงรายเชียงใหม่ผ่าน6เส้นทาง6มิติการเรียนรู้ทั้งศิลปะอาหารชาและกาแฟธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและกีฬาเพื่อสุขภาพร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อปลงมือทำจริงเปิดประสบการณ์ใหม่และสร้างความทรงจำที่มีความหมายเพราะทุกพื้นที่คือห้องเรียนและทุกการเดินทางคือการเรียนรู้รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook เมืองแห่งการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0

0: บ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ายเรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill The Music

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ายเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio, freshen up.
2: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
3: Sometimes, the best journey is not one that takes you the farthest, but the one that inspires you to learn. The Chiang Rai Provincial Office of Tourism and Sports invites you to explore 20 learning spaces, connecting Chiang Rai and Chiang Mai through 6 learning journeys and 6 inspiring themes. Arts, food, tea, coffee, nature, culture, local ways of life, and sports and wellness. Join hands on workshops, discover authentic local experiences,and create meaningful memories along the way. Because every place is a classroom, and every journey is a learning journey. For more information, visit our Facebook page, Chiang Rai Chiang Mai Learning City.
4: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: มีนัดพบแพทย์ครั้งต่อไปไม่ต้องรอถึงโรงพยาบาลจึงค่อยเริ่มลงทะเบียนสำหรับผู้ป่วยที่มีนัดหมายแพทย์อยู่แล้วสามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน Lana Hospital Application ได้จากที่บ้านเมื่อลงทะเบียนสำเร็จคุณจะได้รับ QR Code สำหรับนำมาแสดงที่จุดบริการตามนัดหมายช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนที่จุดเวชระเบียนและเพิ่มความสะดวกเมื่อมาโรงพยาบาลอยากใช้งานแอปเพิ่มเพื่อน LINE Official @lana hospital lana hospital application สะดวกขึ้นตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
10: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
11: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
10: เราก็ช่วยได้ พราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
11: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณล

0: ดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening. You're listening.

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002 Refresh, Refill the Music

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่มและโคมเฉลิมพระเกียรติ75พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Chiang Mai Radio Freshen Up。
1: ねえ、なんかいい天気になってきたね。
2: そうだね、じゃあどっか行こうか。
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อ
2: ่
3: ะ
2: ไปหาหมอเธออื
3: มไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
5: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
6: อย่าปล่อยให้โอกาสแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้ผ่านไปจังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายขอเชิญคุณร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวเชิงความหมายและการเรียนรู้เชียงรายเชียงใหม่ Learning City เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่าน20แหล่งเรียนรู้ต้นแบบสัมผัสเสน่ห์ของศิลปะอาหารวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชิลกับสินค้าชุมชนกว่า60บูธเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังทุกวัน5วันเท่านั้น24-28 ตุลาคม 2569ณสวนตุ่งและโคมเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษาจังหวัดเชียงรายเข้าชมฟรีตลอดงาน
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmeradio.com
8: You're listening

0: ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: Chin Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh, Refill the Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองท

0: พื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยในกรุงริยาดประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
2: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาห์โทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดหน้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
3: พลเรือตีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อ

0: ช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอและอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาลาโรคในรัสเซียผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาลาโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
3: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาลาโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาลาโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาลาโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาลาโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องหรือหมอนอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
4: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้าง พื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
5: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2565ตอนนี้นะครับ 330% ในจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ตอนนี้
4: สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwall ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาทโดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWall
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายยายาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
ควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่า

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ไทยเรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ
1: 053-242-002 สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ4 Suns ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสัมบูรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสัมบูรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสัมบูรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
3: Refresh Refill the music
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร0532020009
5: ขอแจ้งคนรักบ้าน

0: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: Station Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ
1: 0532220009สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: Station Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053 202 009
1: Refresh Refill the music

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063 525 1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053 277 555
1: Refresh Refill the music

0: for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
1: Chiang Mai Radio Freshen Up
2: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Fresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลงวันนี้ฉันเต้นในทางจะโดยเพลง

ญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนวันนี้รายการปกิณกะเอ็งธรรมะอาตมาภาพตัวเจ้าบุญตันปริสุทธโธวัดหนองตองห่างดงจังหวัดเชียงใหม่ก็มาพบมาปะกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายอีกเช่นเคยทักกันเป็นประจำทุกวันทุกวันในเวลาเดียวกันนี้30นาทีโดยประมาณและก็พบปะกันเป็นประจำทุกวันณสถานีวิทยุแห่งนี้ก่อนอื่นนั้นต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อท่านเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกถ่ายทอดเสียงธรรมะเออแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองเหนือใต้ตรงออกได้รับฟังกันก็ต้องขออนุโมทนาเช่นเดียวกันต่อญาติโยมที่ติดตามฟังรายการนี้มาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆเอาละต่อไปนี้เอามาไหว้พระรัตนตรัยแล้วก็สวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตได้ณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาเปตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาบิดามันดาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบอาจาริยคุณังอุปัชฌายคุณ

ังบันตามิข้าพเจ้ากราบบันตาอาจารย์ผู้มีพระคุณอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพครับนะโมตัสสะปังกาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไขจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไขจากกิเลสตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู

ติยันตุนิมิตังอวัมมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะสะโทปะปะกังโอทุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวาคาโตปะกวตาตโมสันเดติโกอากาลิโกเอกิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิติยันตุนิมิตังอวัมมังคลัญจาโยจมนะโพสกุณัสสะสัทโธปะปะกะโอตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทั้งจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนัยโยปะหุนัยโยทักขินัยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังปุญญเขตทั้งโลกัสสติยันตุนิมิตังอวะมังคลัญจาโยจัมมนะโพสกุณัสสะสะโทปะปะกะโอตุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังภาคิเนอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานาปิสันจิจะปานังชีวิตาโบโรเปตาเตนะสัจเจนะสุติเตอตุสุติกัปปสะโอจังโคสติสังกาโตธัมมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพจังคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพจัง

ติเตโอตุสัพพทาปะอินาติจะอัปทาตินันนัมปิปะอิสินังมัคคะอัตตะกิเลสัพพัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจปัจเจนะสุติเตโอตุสัพพทาสักกัตตวพุทธะรัตตานังโอสัตตังอุตมังวรังยิตังเทวมนุสสานังพุทธะเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวาสเปตุขาวุปัสสเมนตุเต

0: na santo patawa sa pero kabupa sa mento te na ti me saranang anjang puto me saranang barang ete na satya vajena hutu te chaya mangkalang na ti me saranang anjang tamo me saranang barang ete na satya vajena hutu te chaya mangkalang Nati me saranang anyang sangko me saranang barang Ete na satya vachena Oto te chaya mangkalang Ati unasa vijayo tammo loke anutaro Sapa satta itataya tangtongkan ayite vate Paribacen lajatante amanutse ipavake Payakena kevise pute akala maranena va Sapasama malana mutto tapetu akala maritang Tatsiva anupavena otute vosuki satha Sutta silang samadaya tamang sucaritang jare Tatseva anupavena otudevo sukhi satha Likitang jinditang pucang taranang vajanang karung Pale sangte sanang sutwa tatsa ayupavatatiti Pavato sapa mangkalang rakanto sapa tevata sapa putanu pavena sata soti pavantu te Pavato sapa mangkalang rakanto sapa tevata sapa tamanu pavena Sattha soti pavantu te Bhavatu sapa mangkalang Rakantu sapa devata Sapa sanghanu pavena Sattha soti pavantu te
1: โดยบทพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพบทสัตยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โดยจิตอันตั้งมั่นมนต์ปัจจคาภกถาเหล่านี้และพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพจงมาปกป้องคุ้มครองรักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นตะลงโลกาเปียติอย่างร้ายอย่างหนักหนาปะป้านในสรีระร่างกายในส่วนใดส่วนหนึ่งกินยาบหายมรักษาบหายขอพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงกำจัดโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นจงอันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไปก็มีใจกลับมามีโชคมีใจปราศจากภัยไข้เจ็บกุฏกับภัยวัฏภัยอัคคีภัยจรภัยโรคภัยอุปติภัยอย่าได้มาใกล้มาไกลขอข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจจำเริญด้วยสติและปัญญาบ่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทญาติโยมทั้งหลายแม้นว่าทำกิจการงานการค้าการขายขอกะแม่นไขมานได้เงินได้ทอง
2: ทำหน้าที่ในตำแหน่งจุงจำเริญยิ่งขึ้นไป

ายุวันโดสุขังพลังกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนระวังเรื่องฝนเรื่องลมยังมีอยู่เนิ่นแต่วันนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอาตมภาพก็ผ่านยมก็ผ่านและผ่านไปตลอดได้120ปีตะวาที่หนองทองก็มีฝนตกพอสมควรเวลาตอนบ่ายบัดตกนักก็หมอกปานกลางเนี่ยหมอกน้ำไหลไปที่โมงได้อยู่ฉะนั้นญาติโยมตะวานี้ฉันเช้าแล้วก็อยู่วัดบันทึกเสียงธรรมะออกรายการวิทยุฉันเป็นแล้วก็ไม่ไปไหนอยู่วัดโอ้ก็เดินเปิ้นมานิมนต์พลอยหลวงกว่าวัดแสนคำอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่พลอยหลวงเจ้าเว้ยเริ่มตั้งแต่วันที่6ที่7วันที่8พฤศจิกายนนี่ล่ะ ก็ถามยมว่า เป็นยายเอาเจ้าครั้งแรกก็ตั้งใจยาวเดือนธันวาแต่ว่าเป็นเดือนที่สำคัญยิ่งถวายพระเพิงสมเด็จพระปันปีหลวงพอหลวงเลยเลื่อนขึ้นมาเป็นเดือนพฤศจิกา6 7 8วัดแสนคำอันนี้ก็เป็นมานิมนต์วาระเป็นอันดับหนึ่งเนาะฉะนั้นออกภาษาแล้วพ่อหลวงก็จะนักพระป่าก็จะหลายกระถินก็จะมีวันที่12พฤศจิกายนก็กระถินที่วัดหนองทองบ่ายโมงเด้อญาติโยมเด้อบ่ายโมงบ่ายโมงท่านทั้งหลายตอนนั้นมาก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้ชีวิตของคนเราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักคำว่ามัตตัญญูตาสทาสาธุแปลว่าความเป็นผู้รู้จักประมาณย่อมยังประโยชน์สำเร็จในกาลทุกเมื่อใดเนอญาติโยมคนเอาการดำรงชีวิตอยู่เนี่ยมันต้องต่อดีบัดดีก็ทุกนักดีเกินไปก็ทุกหลายเนี่ยพอดีก็ทุกหมอกพอดีเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอประมาณบางคนเฒ่าคนแก่เพิ่นสอนลูกเต้าหลานเล่นว่ากินข้าวเพื่อน้ำด้วยเนอก็หมายความว่านั่งกินข้าวจะล้ำขนาดไหนจะอิ่มละกินน้ำไปหำโบยก็จะอิ่มละก็เลยอิ่มแล้วก็ได้ดื่มน้ำต่อดีถ้าว่ากินก็ดีกินเอากินเอาบักขึ้นหาน้ำจนประกัดท้องใส่น้ำเข้าไปโบยนะครับบัดเสียงนั่งกัดฮะกัดท้องเอาเฮ้ยลุบไหลไหลไหลเป็นอย่างต้องเป็นอย่างพ้องกินนักไปน้อยนะคนทั้งหลายก็จะว่ากินไปกินแง่วบ้างก็ไปว่าอย่างนั้นฉะนั้นในชีวิตคนเราก็อย่างเดียวกันต้องรู้จักประมาณถึงความเหมาะความสมถึงว่าอันใดสมควรอันใดบ่สมควรคือเหมาะเจาะสมส่วนพอดีญาติโยมท่านทั้งหลายแม้แต่การนุ่งการห่มเนี่ยถ้าเกินดีมันก็ไม่ใช่บดีนะมันเกินดีมันก็บ่ค่ำเหมาะถ้าเอามานุ่งห่มมาใส่เสื้อผ้ามันก็บ่ดีอย่างใดก็มองพอดีจึงจะดีพอดีนี้เป็นกรรมที่ย่อญาติโยมทั้งหลายเป็นกรรมที่ย่อคือก
ทำอะไรอย่างก็ตามคืออยู่กับคำว่าพอดีนะพอดีอย่าให้ย่อนดีอย่าไปให้เกินดีก็ให้พอดียกตัวอย่างเช่นว่ากินพอดีอย่างว่าตะเกียนอนพอดีนั่งพอดีเตียวพอดียืนพอดีความพอดีนี่มันก็บ่มันบ่มีมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่นะความมีบ่พอก็เป็นทุกข์ความพอบ่มีก็เป็นทุกข์คนเฮานี่ญาติโยมควรสร้างความมีคือพอแล้วก็สร้างความพอมีสับสนกันน้อยนะคือพอความเป็นผู้หูจักพอดีในการแสวงหาทรัพย์สมบัติพอดีอันยังก็ดีในการรักษาก็ดีในการใช้จ่ายทรัพย์ก็ดีจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะได้ญาติโยมมันจะบักบอให้เกิดทุกข์การทุกข์ใจนั้นทุกตึงไปนี้จากนี้ไปหน้าถ้าว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียจะเป็นความพอดีหรือพอเพียงถ้าเฮานี่ทำอย่างเนี้ยญาติโยมเสียเกินได้ใช้เกินก็จะเป็นความพอดีหรือว่าพอเพียงชีวิตการดำรงอยู่นั้นแม้แต่เฮาเนี่ยการเนี่ยงานถึงวันเนี่ยญาติโยมบางท่านบางคนก็บักฮักตัวล้ำไปมัวแต่การแต่งงานทำได้ทำรุนเมื่อยบ่เป็นนะบ่สบายแต่แจ้งบ่แจ้งก็ออกบ้านละไปก้าไปขายไปเนี่ยการต้องกันนะการไล่การสวนเนี่ยไปฉีดยาที่เขาลำใหญ่ไปใส่ปุ๋ยสปะสเปดจนที่เรียกว่าบางคนเนี่ยไปเจ้าเข้าง่ายถึงมากินเมื่อกี้เข้าง่ายกันกินกาแฟแล้วเนาะออกไปไปเนี่ยการลืมตอนเนี่ยมั้งจนพอบ่ายไปบ่ายมงพอบ่ายสองก็ตอนมากินเป็นยังไปเดี๋ยวก็ไปกินพอกันเมื่อแรงแรงมาญาติโยมพอค่ำพอมืดยังไปเดียวเนี่ยค่ำเบื่อก็ยังปิ๊กเตือนเอามันจนแล้วเอามันจนเสร็จเพื่อเสร็จพอจะสองทุ่มแปดโมงเมื่อคืนเตียวเข้าบ้านไปอาบน้ำอาบท่าอาบอย่างเรียบร้อยมานั่งกินข้าวเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยการเกินดีล้ำไปเกินดีล้ำไปต้องห่วงสุขภาพหน่อยก็ออกไม่ออกแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนหรือคนขี้ค้านนะสอนหรือคนมันคนขยันแต่เฮานั่นน่ะมันมันเกินไปมีหลายท่านหลายคนที่ได้พบได้ปะและเจ้าบ้านก็มาอู้ฟังโอ้มันมันตุลุงแจ้งแบบแจ้งเพราะมีกังตุ้งบนที่สวนมันบนพอค่ำพอมืดมันจึงจะเข้าวัดเข้าบ้านเข้าจองก็ทำอย่างนั้นเป็นประจำในที่สุดมาก็ไปล้มป่วยที่ห้างที่สวนโทรศัพท์ก็ไม่มีไผก็บ่ฮู้ลูกเต้าอยู่ทางบ้านเอ๊ะอีป้อมีไหนบ่ค่ำบ่มืดอย่างเอ๊ยังปิดบ้านเตื้อพ่อมาก่อนแม่ก็บ่ฮู้นะโหแล้วไปที่ไหนเนี่ยวุ่นวะวุ่นวายหมดน้องบ้านก็เดือดร้อนไปต่อยถามบ้านเหนือบ้านใต้ก็บอกหูเรื่องเกิดใจได้พอจะสามทุ่มท่านบัลลังก์มีส่วนเบื่อใกล้ป่อ
พากันไปพอที่สวนที่ตุบนอนค้างอยู่ฮะเกือบบดีเพราะว่าทรมานทรกรรมตัวเองจนเกินไปผลก็ต้องนำส่งโรงพยาบาลหมอก็บอกว่า 1. เป็นโรคขาดอาหาร 2. โรคหัวใจเข้ามาแทรกละจะเป็นต้องนอนองยาดูแลรักษาได้สติฟื้นมาก็ยังถามว่าสูบไปใส่น้ำน้ำใหญ่กำเนิดใจห่วงพุ่นลูกเต้าหลานเลนก็บอกว่าอีป้อมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตู่เขาจัดการญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยอย่างเกินดีเนี่ยมันก็เป็นตุ๊กนักเหมือนกันตรงเนี้ยมันพอดีตามการตามโอกาสตามเวลากินมันพอดีตามมื้อตามคาบชีวิตร่างกายคนเฮานั้นมันจะขาดอาหารบ่ได้ไม่ต้องหล่อเลี้ยงมันตลอดเหมือนต้นไม้ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินมันจึงจะงอกจะเงยจะงามดีฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านทุกคนทำอย่างพอดีเนอะจะไปเกินดีเนอะไปเกินดีอันนี้ตุเจ้าวัดหนองตองก็ขอฝากไว้อย่าลืมเนอะวันที่19ธรรมะสัญจรบ้านแม่ขาวสันทรายจังหวัดเชียงใหม่บ่าย2โมงที่วัดแม่ขาวพบตุเจ้าวัดหนองตองมีเรื่องดีๆจะไปคุยให้กันฟังอายุวันโนสุขังปะหลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: สมาธิเปรียบเสมือนฝูงแกะคนที่มีสมาธิก็เหมือนคนที่ควบคุม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
0: ้สมาธิเปรียบเสมือนฝูงแกะคนที่มีสมาธิก็เหมือนคนที่ควบคุมฝูงแกะมันควบคุมง่ายหมดสมาธิมันมีพลังและมันมีอนุภาพดังพายุเฮอริเคนสมาธิมีพลังมีอนุภาพดังของที่มันเบาๆมันเบามากนะพวกเราสมาธิได้เป็นศูนย์ควบคุมองค์ความรู้จัดระเบียบองค์ความรู้แต่พวกเราต้องพิจารณาพ่อแม่สามีภรรยาลูกอยู่ร่วมกันต้องอาศัยสมาธิคนในครอบครัวมีสมาไม่มีสมาธิก็จะนำความเดือดร้อนให้กับครอบครัวคนในครอบครัวมีสมาธิพึ่งพาสมาธิครอบครัวนั้นจะมีความสุขสมาธิเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายลดภาระลดปัญหาลดขั้นตอนนั่นคืออนุภาพของสมาธิเราไม่มีสมาธิเพิ่มทุนใช้ทุนเพิ่มขั้นตอนสร้างเงื่อนไขมีเหตุมีผลอย่างงานอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสมาธิจะเป็นผู้ที่มีเหตุผลเป็นผู้ที่มีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวเหมือนปฏิเสธความสามารถตัวเองหรือปฏิเสธว่าเราไม่มีความสามารถเราไม่มีความสามารถเพราะเราไม่มีสมาธิบุคคลที่มีความสามารถคือบุคคลที่มีสมาธิแต่พวกเราทั้งหลายสมาธินี่สำคัญแต่เราพวกเราทั้งหลายไม่เคยเห็นความสำคัญของสมาธิสมาธิทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและอบอุ่นอบอุ่นเรียกว่าเริ่มต้นด้วยสมาธิแล้วก็ใช้สมาธิควบคุมกันเริ่มต้น1 2 3 4 5จนถึงที่สุดมันก็ต้องจบด้วยสมาธิมันจึงเกิดคำว่าได้กำไรงดงามจึงเกิดคำว่าได้กำไรมากลงทุนน้อยได้กำไรมากก็คือลงทุนน้อยได้กำไรมากเมื่อเรามีสมาธิเราจะเห็นว่าสมาธินั้นสำคัญแต่พูด7วัน7คืนก็ยังไม่จบมันไม่มีช่วงไหนที่ไม่มีไม่ใช้สมาธิไม่มีดังคำว่าหมอที่เก่งคือหมอที่มีสมาธิเมื่อหมอมีสมาธิหมอจะสามารถวิเคราะห์เชื้อโรคเชื้อโรคหรือโรคที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราได้แต่พวกเราต้องมีสติใช้สมาธิในพวกเราทั้งหลายเราจะสังเกตได้หมอนี่ต้องพึ่งพาสมาธิมากในการตัดสินใจวิเคราะห์วิจัยเชื้อโรคประเมินเชื้อโรคหรือหมอต้องใช้สมาธิมากในการผ่าตัดในการผ่าตัดหมอต้องใช้สมาธิมากเมื่อหมอมีสมาธิหมอก็จะสามารถวิเคราะห์โรคได้จึงทำให้การตัดสินใจได้แม่นยำทำให้บุคคลที่มีโรคมีภัยไปหาหมอครั้งเดียวก็หายจบเพราะฉะนั้นสมาธินี่มันมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่ของคนทั้งโลกเรียกว่าครอบครัวใดมีสมาธิครอบครัวนั้นจะสงบสุข สงบสุขยังไงสงบสุขเพราะมันไม่มีเรื่องไม่มีปัญหาให้เราต้องมานั่งแก้ไขครอบครัวใดที่ไม่มีสมาธิครอบครัวจะวุ่นวายมีเรื่องมีปัญหาให้เราแก้ไขอยู่ตลอดเวลาเราจะเห็นได้ว่าการความแตกต่างการคนที่ใช้สมาธิกับคนใช้ความคิดกับครอบครัวที่ใช้สมาธิกับครอบครัวใช้ความคิดแตกต่างกันแต่พวกที่มีสมาธิเนี่ยพวกเราทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีผลกับสิ่งที่เรารู้พระสมาธิสอนให้รู้จักมันสอนให้เรารู้จักตนเองนะมันสอนให้เรารู้จักตนเองเรามีสมาธิเราก็สามารถแก้ปัญหาชีวิตเราได้เรามีสมาธิเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่ความเป็นอยู่ของเราเช่นเราเกิดมาฐานะยากจนแต่เรามีสมาธิเราใช้สมาธิสมาธิก็คือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาวางการจัดการบริหารให้ลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความอดทนใช้วิริยะภาคเพียรใช้ความซื่อสัตย์ในการดำเนินชีวิตในการประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาว่าสมาธิก็เปรียบเสมือนผงซักผ้ากำจัดชำระล้างสิ่งสกปรกที่มันติดเสื้อผ้าเราสมาธิก็เปรียบเสมือนสบู่ที่ชำระล้างร่างกายที่เราถูที่มันเปื้อนเปื้อนไปด้วยเหงื่อและไข่สมาธิก็เปรียบเสมือนแชมพูที่ชำระล้างทำความสะอาดผมเรานั่นแหละแม่พวกเราทั้งหลายเราจะเห็นว่าสมาธิมันจะงดงามเหมือนผ้าที่เรารีดสมาธิมันจะงดงามเหมือนผ้าที่เรารีดและพับไว้เรียบร้อยเห็นไหมรีดเสร็จแล้วก็พับมันมีความงดงามนั่นคือสมาธิเรียกว่าความคิดเปรียบเสมือนผ้าที่ไม่ได้เหมือนผ้าที่ใช้แล้วอยู่ในตะกร้าที่เราจะนำไปซักความคิดจะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนเสื้อผ้าที่เราใช้แล้วอยู่ในตะกร้าที่จะเตรียมตัวไปซักมันสกปรกสมาธิมันไม่งดงามความคิดมันไม่งดงามเราจะรู้แล้วว่าทำสมาธิเป็นสิ่งที่งดงามนะความคิดเป็นสิ่งสกปรกความคิดประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความคิดคือเป็นเชื้อโรคเรียกว่าเป็นเชื้อโรคร้ายทำให้เกิดคำว่าโกงคอร์รัปชันความคิดก็คือกิเลสความอยากได้อยากมีอยากเป็นคือความคิดสมาธิมันจะหยุดยั้งความอยากหยุดยั้งความโลภความโกรธความหลงคือสมาธิจะเท่าทานอารมณ์ความรู้สึกสิ่งที่ปรารถนาและไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นเรียกว่าเท่าทานอารมณ์เท่าทานการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเราต้องมีสติพิจารณาชีวิตของเราเนี่ยมันต้องพึ่งพาธรรมะก็คือสมาธิความคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติความคิดเป็นเรื่องของธรรมชาตินะความโลภความโกรธความหลงจะหมดสิ้นไปจากชีวิตของเราได้ความสกปรกมันจะหมดไปจากร่างกายเราได้ก็เมื่อเราใช้สบู่ความโลภความโกรธความหลงจะหมดสิ้นไปจากชีวิตเราเมื่อเรามีสมาธิสมาธิก็คือเหมือนยาป้องกันการติดเชื้อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคนั่นแหละพวกเราทั้งหลายเราต้องมาหันมาใช้สมาธิมาพึ่งพาสมาธิพากันมานั่งสมาธิสมาธิมันไม่ได้เกิดง่ายๆมันต้องรวบรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมกันเป็นหนึ่ง อะไรว่ารวมกันเป็นหนึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งไม่มีสมาธิไม่ได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อาศัยสมาธิไม่ใช้สมาธิก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องใช้สมาธิต้องอาศัยสมาธิพึ่งพาสมาธิมันจะทำให้จิตเรานั้นงอกงามและเบิกบานผ่องใสแต่พวกเราทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงให้เรานั่งสมาธิให้รู้สึกตัวสมาธิเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วว่าความเจ็บปวดที่ไหนที่กายกับจิตเรามีสมาธินี่แหละเราจะต้องสร้างสมาธิสมาธิมันต้องสร้างในตัวเราเองความรู้ไปอาศัยบุคคลอื่นนั้นแตกต่างกันเราจะรักษาชีวิตก็คือเรามีสมาธิได้รักษาชีวิตเราได้สมาธิเป็นผู้รักษาชีวิตของเราถ้าเรามีสมาธิเราก็สามารถรักษาชีวิตเราได้รักษาตำแหน่งเราได้รักษาอาชีพเราได้และพวกเราได้พิจารณาสมาธิเป็นรากฐานของปัญญาและสมาธิเป็นรากฐานของปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสมาธิหรือสมาธิเป็นบิดามารดาของปัญญาผู้ให้กำเนิดปัญญาก็คือสมาธิสมาธิเปรียบเสมือนแม่ปัญญาเปรียบเสมือนลูกเรียกว่าแม่คลอดลูกนั่นแหละลูกคือสปัญญาแม่คือสมาธิในพวกเราทั้งหลายสมาธิคือกำเนิดปัญญาฝากให้เราได้พิจารณาว่าสมาธิมีความสำคัญต่อการมีชีวิตอยู่จิตของเราไม่มีสมาธิจิตของเราไม่แตกต่างถังขยะหรือเป็นพื้นที่ที่ทิ้งขยะเป็นเช่นนั้นในพวกเราทั้งหลายหัวใจเรามีสมาธิเหมือนบ้านหลังนั้นปราศจากขยะเหมือนบ้านหลังนั้นไม่มีกองขยะเหมือนบ้านหลังนั้นสะอาดและบริสุทธิ์นี่คือเรามีสมาธิในพวกเราทั้งหลายเราต้องใช้สมาธิเราต้องพึ่งพาสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกๆอย่างทุกๆเรื่องคนขับเครื่องบินก็ต้องใช้สมาธิคนขับยานอวกาศก็ต้องใช้สมาธิสมาธิมันมีบทบาทต่อชีวิตคนคนทั้งโลกต้องพึ่งพาสมาธิแต่คนไม่ได้ใช้สมาธิส่วนมากใช้ความคิดกันหมดมนุษย์โลกจึงทำผิดพลาดซ้ำๆมนุษย์โลกจึงผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกครั้งแล้วครั้งอีกเพราะเราใช้ความคิดเพราะเราไม่มีสมาธิจึงเกิดเขาว่าผิดพลาดก็เกิดจากการไม่มีสมาธินี่แหละเราไม่มีเขาว่าสุขุมรอบครอบเพราะเราไม่มีสมาธิเพราะเราขาดสมาธินี่แหละเขาว่าคุณภาพประสิทธิภาพก็เพราะเรามีสมาธิทำอะไรคนก็ยอมรับเพราะเรามีสมาธิในพวกเราทั้งหลายเรามีสมาธิคนจะยอมรับหมดสมาธิเป็นสิ่งสำคัญสมาธิเป็นสิ่งจำเป็นในการมีชีวิตอยู่นี่ต้องอาศัยสมาธิตลอดเวลาเพิ่งพาสมาธิตลอดเวลาสมาธินั้นจะหยุดยั้งความรู้สึกสมาธินั้นจะไม่ตอบสนองความรู้สึกดังเรานั่งสมาธิดังเราเดินจงกรมนี่เราไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกเราไ แต่เรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่ามันเจ็บว่ามันปวดคือสมาธิพวกเราทั้งหลายที่เรานั่งสมาธิไม่ได้เพราะมันไม่ตอบสนองอารมณ์ความคิดของเราเรามันไม่ตอบสนองความคิดมันไม่ตอบสนองความรู้สึกสมาธิมันทำลายความคิดทำลายความรู้สึกส่วนความคิดตอบสนองความรู้สึกสร้างความรู้สึกให้กับมนุษย์ก็คือสร้างกิเลสมโนปรุงแต่งส่วนสมาธินั้นไม่มโนปรุงแต่งในพวกเราต้องพิจารณาไม่มโนไม่ปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเราต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาสมาธิก็คือลักษณะของสมาธิคือสงบลักษณะของความคิดคือวุ่นวายลักษณะของสมาธิไม่ต้องกังวลใจลักษณะของความคิดกังวลใจมันแตกต่างกันพวกเราทั้งหลายลักษณะของสมาธิเวลาเราไปทำงานใช้เวลาสั้นลักษณะของความคิดใช้ระยะเวลายาวนานความคิดเปรียบเสมือนเครื่องบินความคิดเปรียบเสมือนรถมันแตกต่างกันอย่างไรรถวิ่งเชียงใหม่ตั้ง8ชั่วโมงอย่างนี้6ชั่วโมงเชียงใหม่กรุงเทพแต่เครื่องบินบิน1ชั่วโมงกรุงเทพเชียงใหม่มันแตกต่างกันอย่างไรความคิดเปรียบเสมือนรถเราขับจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพใช้เวลายาวนานสมาธิเปรียบเสมือนเครื่องบินจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพ1ชั่วโมงเห็นไหมใช้ระยะเวลาอันสั้นใช้เวลาระยะอันสั้นเราก็รู้แล้วว่าสมาธิมีประโยชน์เกิดประโยชน์เรียกว่าลงทุนน้อยได้กำไรมากก็คือสมาธิโดยเฉพาะสมาธิเป็นหัวใจของผู้ปฏิบัติธรรมสมาธิก็เป็นหัวใจการแสวงหาผลประโยชน์สมาธิเป็นหัวใจการแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเรามีสมาธิเท่านั้นแต่พวกเราทั้งหลายการใช้สมาธิเป็นสิ่งสำคัญมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเราจะสังเกตมนุษย์ทั้งโลก 90% ใช้ความคิดหมดมนุษย์ทั้งโลกใช้สมาธิแค่สัก 10% เราจะสังเกตได้ว่าคนที่ใช้สมาธิจะเป็นบุคคลที่ผิดปกติดังผู้คิดค้นคำว่า AI นะพวกเราทั้งหลายดังบุคคลคิดค้นคำว่า AIและดังบุคคลที่สร้างเทคโนโลยีสุดล้ำขยายผลให้เป็นเครื่องมือให้กับ AI เห็นไหมเพราะได้สมาธิไม่มีความสำคัญคนได้มีสมาธิมากก็โดดเด่นมากนักวิทยาศาสตร์คนไหนมีสมาธิใช้สมาธินักวิทยาศาสตร์คนนั้นก็โดดเด่นในองค์ความรู้เป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลกผู้คิดเขาว่า AI ต้องอาศัยสมาธิและก็ผู้รวบรวมองค์ความรู้ทั้งโลกก็เป็นผู้ที่มีสมาธิใช้สมาธิในพวกเราเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นศูนย์กลางการกระจายการกระจายองค์ความรู้ความคิดแล้วเนี่ยสมาธิเป็นศูนย์กลางการจัดการบริหารปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นแต่พวกเรากลับมาพิจารณาดังคำว่าสงบมากเท่าไหร่นั่นเราก็บอกว่าเรามีสมาธิมากเท่านั้นเราจะมีสมาธิมากเท่าไหร่สงบสงัดเสงี่ยมมากเท่านั้นผู้หญิงสงบมากเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นจะงดงามมากเท่านั้น นี่ยพวกเราพิจารณาดูแล้วว่าความงามทั้งหลายเกิดจากสมาธิดังศิลปะภาพวาดต้องอาศัยสมาธิวาดภาพให้เราติดจักรรมฝาผนังจึงงดงามแต่พวกเราจึงงดงามเราต้องมีสมาธิช่างแกะสลักก็ต้องใช้สมาธิในการแกะสลักก้อนหินไม้ก็ดีก้อนหินก็ดีมันจึงเกิดคำว่างดงามแต่พวกเราต้องพิจารณาดูเราจะสังเกตในครอบครัวไหนบุคคลในครอบครัวใดก็แล้วแต่ที่มีสมาธิใช้สมาธิครอบครัวนั้นจะเกิดคำว่าสงบสุขสงบเสงี่ยมอย่าไหมสงบเสงี่ยมปราศจากอารมณ์ปราศจากความรู้สึกเรียกว่าสมาธิก็คือนักจัดการสิ่งแวดล้อมสมาธินักจัดการสิ่งแวดล้อมความโลภความโกรธความหลงความอยากที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่คือสมาธินักจัดการบริหารอารมณ์ของเราจัดการบริหารสิ่งที่มันแปดปอมออกไปจากชีวิตของเรานะเรียกว่าสมาธิมากเท่าไหร่ความละเอียดปานีตสุขุมรอบครอบก็เกิดขึ้นมากฉะนั้นเราอยากเห็นสมาธิก็เหมือนน้ำที่เราดื่มนั่นแหละบุคคลที่มีชีวิตบุคคลที่มีสมาธิจะมีชีวิตดังน้ำดื่มน้ำดื่มมันใสเห็นไหมสมาธิจะทำให้เราเห็นความจริงเหมือนเราข้าวสารหนึ่งเม็ดหยอดเสน่ห์หยอดลงในปากขวดน้ำดื่มเราก็จะเห็นข้าวสารเนี่ยมันเด้งลงจากปากขวดจนถึงก้นขวดและเห็นความจริงดีก็รู้ไม่ดีก็รู้อาธรรมก็รู้ธรรมก็รู้รู้ความชัดเจนนี่เรารู้ความชัดเจนความคิดคืออารมณ์ความรู้สึกเหมือนน้ำกาแฟที่มันขุ่นๆเปรียบเสมือนน้ำโอวันตินที่มันขุ่นๆขุ่นๆเอาเหรียญบาทโยนสู่ในแก้วน้ำกาแฟโยนเสร็จน้ำโอวันตินเห็นไหมเรามองไม่เห็นเหรียญบาทอยู่ในแก้วน้ำและโอวันตินเพราะแล้วความคิดจึงไม่เห็นความจริงนะไม่เห็นความจริงดีก็ไม่รู้ไม่ดีก็ไม่รู้รู้แต่คำพูดแต่ไม่รู้ความจริงของความดีคืออะไรไม่รู้ว่าความไม่ดีคืออะไรมันก็ไม่รู้แน่พวกเราทั้งหลายพิจารณาชีวิตทุกชีวิตเนี่ยมันต้องพึ่งพาสมาธิเราจะสังเกตได้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ใช้สมาธิมาเป็นหลักการเปลี่ยนแปลงชีวิตใช้สมาธิมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกนะสมาธิประกอบด้วยเรามีสติรู้สึกตัวว่าทุกเช้าเราจะต้องนั่งสมาธินี่คือเราสมาธิมันถึงจะเกิดเรามีสติเราตื่นมาทุกเช้าเราจะเดินจงกรมอย่างเงี้ยเรามีสติทุกเช้าเราจะสวดมนต์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีสติแบบนี้แหละพวกเราสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเงี้ยทุกวันถ้ามีสติเราจะรู้สึกตัวเราจะกลับมาสู่และวัดสู่ธรรมะได้ต้องพึ่งพาสมาธิสมาธิเป็นเรื่องปัจจุบันไม่มีเรื่องอดีตคุณลักษณะของสมาธิก็คือเรื่องปัจจุบันเท่านั้นจะไม่ยุ่งเรื่องอดีตจะไม่ส่งเสริมบุคคลที่คิดผิดหลงทางหลงผิดนะจะไม่ส่งเสริมแต่เราต้องพิจารณา
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทร์ตำบลทัตตารามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ข่าวชาวบ้านผมเกษตรเพชรสมฤทธิ์บรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวออนไลน์ทำหน้าที่รายงานข่าวเทศกาลกินเจของเมืองเชียงใหม่ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ถึง18ตุลาคม2569ทางมูลนิธิปุงเท่ากงเชียงใหม่จัดงานเปิดงานเทศกาลกินเจโดยมีท่านสวัสดิ์เจริญสุขประธานมูลนิธิปุงเท่ากงเชียงใหม่ในโอกาสที่มูลนิธิปุงเท่ากงหรือศาลปุงเท่ากงเชียงใหม่ครบรอบ150ปีท่านได้กล่าวเปิดงานเทศกาลกินเจดังนี
2: ้ฝ่ายมหายานที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีซึ่งมีอุดมการณ์และความเชื่ออันเป็นมงคลยิ่งว่าการรับประทานอาหารเจเป็นการน้อมสักการะบูชาพระพุทธเจ้าในอดีตเจ็ดพระองค์และพระมหาโพธิสัตว์

0: ็นสมาชิกกับเบอร์คลับกับเราเพียงแสดงบัตรประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวาน
1: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
0: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดี
1: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
0: สอนว่าก
1: ิริยาที่ได้เห็นพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นความดีเหตุที่อาศัยอยู่ร่วมกันด้วยพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นสุขทุกเมื่อผู้ที่ได้รับความสุขเป็นนิจแท้ก็เพราะไม่ได้เห็นคนผ่านทั้งหลาย

0: ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์พระเอตทัคคะอรหันตเถรี13พระองค์

0: ผู้ฟังคะโลกเราทุกวันนี้คงยากที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เกิดกับกายและใจได้แต่หากเรามีปัญญาใคร่ครวญในคติธรรมดังที่หลวงปู่ทวดเคยได้ฝากคติธรรมไว้ว่าโลกมนุษย์นี้อยู่เพื่อสร้างความดีไม่ใช่เพื่อกอบโกยสุขจนลืมบุญกุศลคติธรรมเช่นนี้คงทำให้เราได้พบความสุขความสงบงามในชีวิตได้ค่ะ Mass FM
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ

0: อนนี้จะให้ยืนภาวนาจะให้ยืนขึ้นแล้วก็จะสอนกรรมฐานอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมฐานกระดูกกระดูกเป็นสิ่งที่มีจริงในตัวเรานี้นะอย่ากลัวนะอย่าเข้าใจผิดว่ากระดูกคือผีนะอย่าไปเข้าใจผิดต้องเข้าใจว่ากระดูกคือแคลเซียมที่อยู่ในตัวเราถ้าไม่มีกระดูกเราจะยืนไม่ได้ต้องขอบคุณที่มีกระดูกนะอย่าไปกลัวกระดูกเนอะ
1: เอาใจไปดูที่กระดูกที่เราเห็นอยู่จำลักษณะให้เห็นเลยนะคะลักษณะของกระดูกแต่ละท่อนเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะพูดไล่จากล่างขึ้นข้างบนจากขวาไปซ้ายช้าๆนะคะถ้าใครจำได้ก็จะพูดตามเลยก็ได้
2: ไม่ออกเสียงคนที่ว่าได้
1: ค่ะคนที่พูดได้ก็ออกเสียงตามเลยถ้าใครที่ไม่ได้ก็รอรอบสอง
2: ไม่ใช่ตาม
1: ออกเสียงพร้อมกันนะคะแล้วรอบสองก็ถ้าคนที่ยังไม่ได้รอบสองค่อยพูดพร้อมกันนะคะ

ศีรษะไล่ลงมาตามกระดูกสันหลังกระดูกก้นกบอยู่ถึงเท้าสัมผัสรู้ที่เท้ารอบต่อไปนะคะพูดเองดังๆเนาะดูเอาใจดูกระดูกตัวเองพูดเองถ้าไม่ถูกเดี๋ยวสิมให้ค่ะ

0: รู้ตั้งแต่ศีรษะ
1: พวกเรามีสติค่อยๆหันตัวมาแล้วเห็นกระดูกมันเคลื่อนเท้าขวาหมุนก่อนเท้าซ้ายหมุนหลับตานะแล้วค่อยๆหมุนตัวแล้วเห็นกระดูกมันเคลื่อนไหวมาหมุนกลับมากระดูกเป็นสิ่งที่มีจริงอยู่ในร่างกายการมีสติระลึกนึกได้ว่าโอ้กระดูกเนี่ยก็เป็นอัฐิกะสัญญาเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านสมัยนี้ห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องลื่นๆเยอะแล้วก็มีน้ำเปียกก็ทำให้คนได้รับอุบัติเหตุได้ข่าวที่น่าเอ็นดูบ่อยๆว่าคนแก่คนเฒ่าคนหนุ่มเนี่ยล้มฟาดเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราไปเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทกระดูกนะอย่าให้มันหกล้มเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเกาะอะไรให้ดีอย่าประมาทอย่าคิดว่าโอ้ยเราคนหนุ่มคนแน่นเดินฟิ้วๆเข้าไปเงี้ยฟาดปึ๊บนะคะมีสติรู้กระดูกนะลงกระไดเหมือนกันนิดเดียวที่มันพลาดเนี่ยวึบเดียวเนี่ยกระดูกหักเนี่ยกระดูกหักกว่ามันจะเชื่อมกันนะมันใช้เวลานานนะโยมนะเพราะนั้นอย่าประมาทกระดูกนะกระดูกเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าให้ความสำคัญมากนะบอกว่าให้นึกถึงกระดูกแล้วไม่ต้องไปกลัวว่ามันเป็นผีนะฝึกดูบ่อยๆมันไม่ใช่ผีนะ
2: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
3: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่วมธรรมร่วมใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอนำความจริงที่มาจากพระโอษฐ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ตรัสสอนไว้ในเรื่องฤกษ์งามยามดีความว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเช้าเวลาเช้าก็เป็นเวลาเช้าที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเที่ยงเวลาเที่ยงก็เป็นเวลาเที่ยงที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกายประพฤติสุจริตด้วยวาจาประพฤติสุจริตด้วยใจในเวลาเย็นเวลาเย็นก็เป็นเวลาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายประพฤติชอบเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเป็นฤกษ์ดีมงคลดีสว่างดีรุ่งดีขณะดียามดีและบูชาดีในพรหมจารีบุคคลทั้งหลายกายกรรมเป็นส่วนเบื้องขวาความปรารถนาของท่านเป็นส่วนเบื้องขวาสัตว์ทั้งหลายทำกรรม

0: อันเป็นส่วนเบื้องขวาแล้วย่อมได้ผลประโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องขวาท่านเหล่านั้นได้ประโยชน์แล้วจงได้รับความสุขจงงอกงามในพระพุทธศาสนาจงไม่มีโรคถึงความสุขพร้อมด้วยญาติทั้งมวลคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ้งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: นอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และญาติโยมทั้งหลาย
2: สาธุ
1: วันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือน4ปีกุลนะตรงกับวันพุธที่4มีนาคมพุทธศักราช2563ที่อารามภิกษุณีนิโรธารามวันนี้จะเอาข้อความในพระไตรปิฎกมาอ่านให้ฟังเนาะแล้วพวกเราก็เห็นคุณค่าของสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคืออะไรลองฟังดูนะอันนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนะฮะพระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรวรรคถ้าเป็นฉบับมหามกุฏเล่มที่30ข้อที่641เนี่ยหน้าที่322นะคะถ้าเป็นฉบับมหาจุฬาก็จะเล่มสีฟ้าจะเป็นเล่มที่19นะคะแต่ข้อจะไม่ตรงกันแต่ข้อของมหามกุฏนี่เป็นมาตรฐานไปค้นในพระไตรปิฎกในอะไรอย่างอื่นได้ลองฟังอันนี้ดูพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความจำว่ากระดูกเนี่ยภาษาบาลีว่าอะไรคะอัตถิกะสัญญาความจำเรื่องกระดูกเนี่ยจำกระดูกเนี่ยที่บุคคลภาวนาแล้วภาวนาทำให้มีเนืองๆเนืองๆจำเรื่องกระดูกบ่อยๆเนี่ยนะหรือว่าทำให้มากๆแล้วเนี่ยจะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็ความจำเรื่องกระดูกที่บุคคลภาวนาแล้วจะทำให้มีผลมากมีอานิสงส์มากเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงฟังให้ดีมีรายละเอียดนะคะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมภาวนาสติสัมโพชฌงค์เป็นยังไงคะคือภาวนาองค์แห่งการรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองคือการนึกถึงความจริงเขาเรียกสติสัมโพชฌงค์การที่เราจะรู้ธรรมะอะไรด้วยตัวเองเนี่ยเขาเรียกการที่เราจะได้โพชฌงค์เนี่ยได้องค์แห่งการตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองเนี่ยเราต้องมีสติคือมีการนึกถึงสิ่งนั้นตามจริงแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงระหว่างสัญญาความจำกับสติพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเหตุใกล้ให้เกิดสติเนี่ยคือทิระสัญญาหมายถึงว่ามีความจำที่มั่นคงมันก็จะเป็นเหตุก็ให้เกิดสติคือการนึกถึงยิ่งพอเราไปนึกถึงกระดูกเนี่ยนะสติที่ไปนึกถึงกระดูกอย่างมั่นคงเนี่ยจนกลายเป็นสติขึ้นมาคือไปจำแม่นจำแม่นจนกระทั่งกลายเป็นสติขึ้นมาทีนี้สติตัวนี้กลายเป็นสติสัมโพชฌงค์อีกแล้วสัมโพชฌงค์มันแปลว่าอะไรอาจารย์มันแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมด้วยตัวเองอย่างถูกต้องพุทธธาตุเนี่ยมันหมายถึงการรู้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องรู้ด้วยตัวเองก่อนพุทธะเนี่ยนะแต่พอสัมเข้ามาข้างหน้าเนี่ยก็รู้อย่างถูกต้องด้วยตัวเองนะคะทีนี้ถ้าเรามาภาวนาสติสัมโพชฌงค์โดยเกิดร่วมกับความจำว่ากระดูกเนี่ยฟังให้ดีคือเราตั้งใจเราจะเจริญสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมแต่เราทำร่วมกับการจำว่ากระดูกภาษาบาลีว่าย่อมภาวนาสติสัมโพชฌงค์อันสหรคตะกับอัตถิกะสัญญาก็คือทำไปพร้อมกันนะคือมีสติก็สติอะไรอ่ะสติก็นึกถึงกระดูกอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าถามว่าอาจารย์มันอยู่ในกายคตาสติหรือเปล่าอยู่ในกายคตาสติก็จะมีหมวดที่6เนี่ยก็คือนึกถึงศพต่างๆศพที่เหลือแต่กระดูกแต่ แต่การภาวนาครั้งนี้ต้องอาศัยอะไรอาศัยวิเวกแล้ววิเวกมีกี่อย่างอาจารย์มี3อย่างกายวิเวกคือกายอยู่เดียวใช่ไหมคะจิตวิเวกนี่คือจิตไม่มีนิวรณ์5กวนอุปธิวิเวกเนี่ยก็คือไม่มีอุปทานในขันธ์5มากวนนะวิเวกมีกี่อย่างคะ3อย่างคือ
2: กายวิเวก2จิตวิเวก3อุปธิวิเวก
1: เนี่ยทีนี้ในการเจริญสติสัมโพชฌงค์โดยการจำกระดูกไปด้วยเนี่ยต้องอาศัยวิเวกพอไหมไม่พอต้องอาศัยวิราคะอีกอาศัยความไม่ติดใจคืออาศัยว่าใจเนี่ยมันจืดมันจางกับกิเลสทั้งหลายละและอาศัยนิโรธะแล้วน้อมจิตไปสู่ความสลัดออกสลัดคืนเรียกว่าอาศัยอะไรบ้างวิเวกวิราคะนิโรธะปฏินิสังขะเนี่ยต้องอาศัย4อย่างจึงจะกลายเป็นอะไรคะจึงจะกลายเป็นการเจริญสติสัมโพชฌงค์ร่วมไปกับการจำว่ากระดูกเนี่ยที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนี่คือข้อที่1นะเสร็จแล้วต่อไปนี้ข้อความจะซ้ำกันเลยมันไม่ใช่ได้แค่มีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างเดียวพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าเธอภาวนาเยอะๆบ่อยๆเนืองๆแล้วทำให้มากๆเนี่ยเธอหวังผล2อย่างได้เลยคืออรหัตผลในปัจจุบันเนี่ยบรรลุอรหันต์เลยแต่ถ้ามันยังมีอุปทานเหลืออยู่หน่อยมันก็จะเป็นอนาคามีเนี่ยการที่เราทำไมคะจำกระดูกร่วมไปกับอะไรคะร่วมไปกับสติที่เพื่อให้การรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองเนี่ยก็จะได้ผล2อย่างไม่อรหันต์ก
2: ็อ
1: นาคามีคือเราก็จะไม่ขี้โกรธจริงไหม เราเห็นมันมาด่าเรานี่มันก็จะเห็นกระดูกมันงาบโอ้กระดูกด่ากระดูกเนี่ยนะเมื่อกี้มีผลมากมีอานิสงส์มากใช่ไหมประโยชน์อันที่สองก็คืออาจจะบรรลุอรหันต์หรืออนาคามีส่วนอันที่สามนี่บอกว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์มากแสดงว่าถ้าเราต้องการทำประโยชน์เนี่ยเราจำกระดูกร่วมไปกับการเจริญโพชฌงค์7ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้อาจารย์นะอย่างสมมติหนูปิติอย่างเงี้ยหนูเพ่งกระดูกไปแล้วขนลุกปิติอันนั้นก็เรียกว่าอะไรมันเป็นปิติสัมโพชฌงค์หรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้ามันปิติสัมโพชฌงค์ก็คือจำกระดูกปิติพอปิติเกิดปุ๊บมันก็ทำไมคะเกิดการรู้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยปิตินี่เป็นเพียงแค่สังขารขันเนาะเกิดแล้วดับเฮ้ยไม่เที่ยงจริงๆเฮ้ยมันเป็นเพียงแค่สังขารขันเออแล้วก็ที่กระดูกนี่แค่สัญญาขันเท่านั้นเองแล้วไอ้ที่ไปรู้นั่นรู้นี่เนี่ยจิตไปรู้จิบวิบวิบวิบเนี่ยก็แค่มียานขันเนาะมันก็แค่ขันห้าก็เกิดการรู้แจ้งขันทั้ง5ด้วยตัวเองเขาเลยเกิดรู้แจ้งธรรมด้วยตัวเองสภาพจิตขณะนั้นมันทำไมคะมันวิเวกอยู่แล้วมันวิราคะอยู่แล้วมันนิโรธะอยู่แล้วแล้วมันปฏินิสัคขะมันสลัดคืนหมดเลยมันไม่ยึดมันถือมันอะไรมาเป็นตัวเราของเรานะคะทีนี้เมื่อกี้ประโยชน์ของการเจริญอธิกะสัญญานะคือจำเรื่องกระดูกที่ทำร่วมไปกับสติสัมโพชฌงค์นะก็มีผลมากมีอานิสงส์มากข้อที่1ข้อที่2อาจจะบรรลุ
2: อรหัตผล
1: อรหันต์หรืออนาคามีอันที่3
2: เป็น
1: ไปเพื่อประโยชน์มากอันที่4เนี่ยเป็นไปเพื่อความเกษมสุขอย่างยิ่งใหญ่เลยหลุดจากสังโยชน์กิเลสนะฮะหลุดจากสังโยชน์กิเลสมันจะเกษมสุขมันหลุดพ้นอย่างใหญ่หลวงเลยนะเค้าเรียกว่าเกษมใหญ่เกษมอย่างมหาศาลแล้วข้อที่5นี่เป็นไปเพื่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ภาษาบาลีว่าสังเวคะมันจะเกิดภาวะถ้าเป็นชาวบ้านเราเรียกสังเวชใช่ไหมแต่สังเวชของเราบางทีไปปนกับสลดหดหู อย่างเช่นเราเห็นกระดูกอย่างเงี้ยเราก็สลดหดหู อย่างนี้ไม่ใช่สังเวชถ้าสังเวชคือพอเห็นกระดูกแล้วก็โอ้ภายในมันก็กระดูกนอกก็กระดูกแล้วก็เกิดมากับมาตายมาถูกเผากี่รอบแล้วเนี่ยมันเกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลอันนี้เขาเรียกว่าเกิดการสังเวชคือเกิดกำลังใจไปดูสังเวชนียสถาน4ตำบลเนี่ยก็ไปดูเพื่อให้เกิดกำลังใจว่าโอ้พระพุทธเจ้ามีจริงๆเนี่ยมีสถานที่รองรับมีเรื่องราวระดับกษัตริย์เรื่องราวระดับโลกนะแล้วก็มีผู้คนนับถือมากมายแต่พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานโอ้นี่ไงนี่ที่เกิดพระเจ้านี่ที่ตรัสรู้ธรรมของพระเจ้านี่ที่ประกาศสอนธรรมของพระเจ้านี่ที่ปรินิพพานของพระเจ้าโอ้พระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังปรินิพพาน ผาเกลี้ยงเลยโอ้เนี่ยก็เกิดกำลังใจว่าเรามาช้าอยู่ไม่ได้ละเข้าใจไหมเดี๋ยวเราก็จะเผาเกลี้ยงอย่างเงี้ยเราจะต้องปฏิบัติตนให้มีประโยชน์ตามรอยพุทธเจ้าไปอย่างงี้เนาะก็เกิดความสังเวชต่างๆนานานะไหนก็ได้ต่อไปข้อที่6นี้ย่อมไปเพื่ออยู่เป็นพระสุขมากอย่างเงี้ยนะคะนี่คือความจำเรื่องกระดูกแต่เอาไปทำร่วมกับสติสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได
1: ้ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได
1: ้วิริยะสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ปีติสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได
1: ้ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได
1: ้สมาธิสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: อุเบกขาสัมโพชฌงค์ได้ไหม
2: ได้
1: โพชฌงค์มี7องค์องค์ไหนก็ได้ที่เกิดความจำเรื่องกระดูกร่วมไปด้วยเนี่ยแต่ต้องอาศัยวิเวกนิราคะนิโรธะน้อมไปสู่ความ
2: สลัดคืน
1: สลัดคืนหรือยังทีนี้ความจำเหล่านี้ทำไมต้องไปจำกระดูกก็อย่างที่บอกว่าพอจำมั่นคงทีละสัญญาปั๊บมันกลายเป็นสติและสตินึกถึงกระดูกมีอยู่ในไหนกายคตาสติหมวดศพใช่ไหมถูกไหมคะเพราะนั้นสัญญากับสติสัมพันธ์กันไหมคะ
2: สัมพันธ์กัน
1: เราอย่าไปปฏิเสธสัญญานะถ้าเรามีสัญญาที่ถูกต้องแล้วก็อย่างมั่นคงเป็นธิระสัญญาเนี่ยมันจะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเข้าใจไหมแล้วทุกวันนี้ทำไมหนูไม่ค่อยมีสติเอาก็เธอไม่มีสัญญาที่ถูกต้องอ่ะเธอมีแต่สัญญาวิปลาสสิ่งที่ไม่เที่ยงเธอก็ไปจำว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เธอก็ไปจำว่าเป็นสุขสิ่งที่ไม่สวยไม่งามร่างกายไม่สวยเลยแต่เธอก็จำว่าคนนี้สวยคนนี้รอแต่งตัวโพสต์นั่นโพสต์นี่ขึ้นมาเนี่ยนะร่างกายก็ไม่เป็นอัตตาจิตใจก็เกิดดับไม่เป็นอัตตาความรู้สึกนึกคิดเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตก็ไม่เป็นอัตตาแต่เธอก็ไปเห็นว่าฉันเป็นผู้คิดความคิดของฉันอะไรเนี่ยก็มีแต่ความเป็นอัตตาสัญญาไปอยู่เรื่อยเนี่ยมันก็เลยเป็นสัญญาวิปลาสคือเป็นคนที่จำอะไรคลาดเคลื่อนจากความจริงพอมีแต่สัญญาวิปลาสเลยไม่มีสติพอไม่มีสติโอ้สมาธิก็ไม่ต้องพูดละพอไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ปัญญาก็ไม่ต้องมีกันละการดำเนินชีวิตก็เลยดำเนินชีวิตด้วยกิเลสตัณหาแล้วก็เลยเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้จักจบสิ้นแต่ถ้าดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาเนี่ยเหมือนกับดำเนินชีวิตอยู่ด้วยแสงสว่างมันไม่มีความมืดเป็นปกติเป็นธรรมชาติอัตโนมัติของมันเพราะนั้นสิ่งที่พระเจ้าให้ใส่ใจที่สุดคืออะไรคะเสวนาจะพาลนังอย่าไปเสพอย่าไปคบคนพาลเด็ดขาดเนี่ยตอนนี้เราเสพกับความหลับหรือเปล่าถ้าเราเสพกับความหลับเราก็ลืมตาขึ้นว่าเอ๊ะเราจะหลับไปจนถูกตกนรกหรือยังไงสองบัณฑิตานั้นจะเสวนาเราต้องเสพคบกับผู้รู้กับความรู้แล้วก็บูชาจะบูชนียานังเราต้องบูชาบุคคลที่คนบูชาทีถ้าเรายังบูชาตัวเองยังเชื่อตัวเองยังบูชาความคิดตัวเองเนี่ยเราไม่มีทางที่จะก้าวหน้าได้เอาละทีนี้พอพูดอันนี้เสร็จมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าสัญญาที่พระเจ้าให้จำนั้นมีทั้งหมด20สัญญาในโคชังคะสังยุตอานาปานาทิเปยานเนี่ยมีทั้งหมด20สัญญาโอ้โหมีอะไรบ้างอ่ะพวกเราช่วยจำนะอันที่1จำกระดูกอธิกะสัญญาอันที่สองจำศพที่มีหนอนยัวเงี้ยเลย เขาเรียกว่าปุรวกะสัญญาอันที่สามจำศพที่เขียววินีละกะสัญญาอันที่สี่จำซากศพที่ฉีกขาดกันเป็นท่อนเป็นดุ้นนะฮะเรียกว่าวิชิตกะสัญญาในกี่อันแล้วคะ
2: สี่
1: อ่ะอันนี้เป็นเรื่องของศพสี่สัญญานะต่อไปก็มีอันที่ห้าอีกอันหนึ่งคือศพที่เน่าพองขึ้นอืดบูดบูดบวมขึ้นมาเลยเนี่ยนะมีทั้งหมด5สัญญานะถ้าเป็นเรื่องศพนี่5อันต่อไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจำนะพวกเราเจริญเมตตาเราเจริญกรุณานี่เป็นพวกความจำหมดเลยก็มีอะไรคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขารวมไปเท่าไหร่ละ9ปิดท้ายเลข10คืออานาปานสติก็เป็นเรื่องของสัญญาจำหายใจเข้าจำมาหายใจออกนะตามดูความไม่เที่ยงขณะหายใจเข้าตามดูความไม่เที่ยงขณะหายใจออกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอานาปานสติ10ตัวละศพเท่าไหร่ศพ5แล้วก็พรหมวิหารอีก4อานาปานสติอีก1ก็เป็น10สัญญาละพวกนี้เอามาใช้ได้หมดเขาก็ไปเรียกว่าเป็นกรรมฐานบ้างเป็นอะไรบ้างก็ว่ากันไปต่อไปอีกชุดนึงคือรวมเลยอสุภสัญญาคือจำว่าร่างกายไม่งามก็คือไปจำอะไรล่ะผมขนเล็บฟันหนังดิน20ก้อนสกปรก นะตับไตไส้ปอดนะน้ำอีก12ถุงใช่ไหมคะอันนี้ก็อาการ32เนาะก็เป็นอสุภสัญญาอีกอันนึงคือมรณะสัญญาจำว่าชีวิตนี่มันทำไมมันตายอยู่เรื่อยเลยแล้วมันเป็นความตายแล้วมันเป็นผู้ทำให้ตายเนาะสองแล้วนะสามก็คือจำว่าอาหารเนี่ยมาจากอะไรมาจากสิ่งสกปรกโสโครกนะอาหารที่เรากินเนี่ยนะโสโครกไงอาจารย์ก็มันต้องปลูกบนดินไงแล้วดินเนี่ยเราสามารถไหมเราไปเลือกดินที่ไม่มีขี้มดขอเลือกดินที่ไม่มีขี้ไส้เดือนขอเลือกดินที่ไม่มีขี้หนูขี้ตั กแตนขี้มดขี้แมงขี้อะไรเนี่ยได้ไหม
2: ไม่ได้
1: โอ้โหมันเป็นไม่ได้ในเมื่อดินเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของมดแมงต่างๆมดแมงต่างๆก็ต้องขี้ลงบนนั่นแหละแล้ววันดีคืนดีเราก็ไปซื้อขี้วัวขี้ควายมาใส่ซะเองเลยแล้วเราก็ปลูกผักกาดผักบุ้งเรากินผักกาดผักบุ้งเราก็กินขี้วัวขี้ควายขี้มดขี้แมงขี้นกขี้หนูขี้หมูขี้หมาจริงไหมอาจารย์หนูไม่กินขี้หมาเอาก็หมามันเดินไปที่แปลงผักเธอแล้วมันก็ขี้เปาะลงตรงนั้นน่ะฉันเห็นเธอก็ยิ้มยิ้มอยู่เลยอ่ะฉันไม่เห็นเธอไม่หยิบไปหยิบขี้หมูขี้หมาออกจากแปลงผักเธอหรออาจารย์มันเป็นปุ๋ยอะไรเงี้ยแต่พอขี้คนไปวางนั้นสักก้อนนึงโอ้โหโวยวายกันใหญ่เลยแท้ที่จริงแล้วขี้คนนี่สะอาดกว่าเยอะนะเรื่องก็มาจากสิ่งที่มีคุณค่าเยอะอาจารย์อย่าพูดหยาบคายโอเคไม่พูดขี้ก็ได้เราพูดอย่างนี้คืออาหารที่เราบริโภคเข้าไปนี่สะอาดไหมคะนมเค้กอย่างดีผลไม้ปอกสะอาดอย่างดีผักล้างสะอาดอย่างดีจริงไหมเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วมันไปกลายเป็นอะไรอาจารย์ก็ไปเป็นอาหารหมักเท่านั้นเองก็เลยเป็น EM อ่ะเป็นอาหารหมักเข้าใจไหมเราอย่าไปเรียกขี้สิเราเรียกอาหารหมักอาจารย์นึกภาพไม่ออกถ้านึกภาพไม่ออกเธอก็เอาอย่างนี้เธอเอาถุงพลาสติกมาถุงหนึ่งเธอก็ไปซื้อข้าวผัดนะทัพพีหนึ่งใส่ลงไปซื้อแกงอร่อยอร่อยนี่ใส่ลงไปแล้วเธอก็ซื้อผลไม้สะอาดสะอาดใส่ลงไปซื้อขนมเลยใส่แล้วเธอก็มัดหนึ่งถุงเนี่ยนะแล้วเธอก็มัดห้อยไว้ที่หน้าห้องเธอเนี่ยเอาไว้สองวันมันก็บูดเน่าใช่ไหมเราก็เรียกว่าเป็นอาหารหมักใช่ไหมเอาไปเป็นปุ๋ยดีไหมคะเนี่ย
2: ดีค่ะ
1: เหมือนกันนั่นแหละเวลามันไปหมักในท้องแล้วมันก็เป็นปุ๋ยอย่างนั้นแหละเพราะนั้นอุจจาระคนก็เป็นปุ๋ยได้ไหมคะ
2: ได้
1: อาจารย์แต่มันเหม็นนะมันกลิ่นแรงนะก็ถ้าไม่ให้เหม็นก็ฉันมังสวิรัติเนาะสองมีการดื่มน้ำตอนเช้าแล้วก็บริหารร่างกายมันก็จะถ่ายทุกวันฮะมันก็จะไม่เหม็นมากมันก็จะเหมือนผักหมักอะไรเงี้ยเนาะวันนี้พูดให้เกิดปัญญาเนาะรู้เห็นอะไรตามจริงนะคะว่าอาหารนี่เป็นสิ่งปฏิกูลนะคือมาจากขี้นกขี้หนูขี้หมูขี้หมาขี้มดขี้แมงขี้วัวขี้ควายอาหารก็เป็นสิ่งปฏิกูลพอกินเสร็จก็เป็นสิ่งปฏิกูลปฏิกูลตั้งแต่เข้าไปถึงลิ้นเลยใช่ไหมพอโดนลิ้นปั๊บน้ำลายคลุกปั๊บเนี่ยเรายังไม่ทันเคี้ยวเลยแค่เอาน้ำลายชุ่มๆหน่อยบี้ๆหน่อยแล้วก็คายออกใส่ช้อนแค่นี้เราก็ปฏิกูลละนึกออกไหมแต่เราก็กลืนสิ่งปฏิกูลเนี่ยลงไปเพราะเป็นน้ำลายเราไงแต่ถ้าให้คนอื่นใส่ปากแล้วก็คุ้มเอาน้ำลายคลุกแล้วก็คายใส่ปากใส่ช้อนมาให้ยื่นให้เราแล้วก็จะอ้วกแตกอ้วกแตนใช่ไหมแต่พอเป็นน้ำลายเราก็กลืนลงไปได้นะอาหารมันก็ปฏิกูล1อสุภสัญญานี่รวมใหญ่นะ2มรณะสัญญา3อาหารเลปฏิกูลสัญญา4สัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาสำคัญว่าโลกทั้งปวงนี่มันน่าเพลิดเพลินไหม
2: ไม่น่าเพลิดเพลิน
1: ไม่น่าเพลิดเพลินกำลังจะเพลิดเพลินก็มีโควิด19เข้ามากำลังจะเพลิดเพลินก็มีแผ่นดินไหวเข้ามากำลังจะเพลิดเพลินก็มีโน่นนี่นั่นเนี่ยโอ้ไม่เห็นน่าเพลิดเพลินเลยไม่ว่าจะพรหมโลกไหนเพราะมันไม่เที่ยงแม้แต่เกิดเป็นพรหมก็ไม่เที่ยงก็เปลี่ยนแปลงไปต่อไปอันที่5เรียกว่าอันที่4มั้ง1 2 3 4 5อันที่5เรียกว่าอนิจจสัญญาก็คือจำว่า
2: ไม
1: ่เที่ยงเอาอย่างงี้4อันแรกเป็นล็อตนึงนะต่อไปอีก6อันหลังเนี่ยเป็นอีกล็อตนึงคือจำว่าไม่เที่ยงอันนี้จังจำว่าเป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้3จำว่าอนัตตาจากนั้นก็จำการฆ่ากิเลสปหานะสัญญาจากนั้นก็จำความไม่ติดใจวิราคะสัญญาแล้วก็อันที่6ก็จำนิโรธสัญญาและนิโรธสัญญาอยู่ไหนอาจารย์ก็อยู่ในหนังสือสวดมนต์ของนิโรธารามปกหลังด้านในเนาะนิโรธสัญญาแล้วก็เป็นสัญญาที่ท่านฤาษีดบดเนาะที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยท่านสั่งให้ลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่องสิ่งนี้วันหนึ่งหลายร้อยจบบางคนให้บางคนต้องวันละ108จบไม่ได้ยังไงก็ได้อย่างน้อยต้อง99จบหรือว่ายังสุดๆก็ต้อง19จบหรืออะไรเงี้ยนี่โรธาสัญญานี่นะเป็นสัญญาที่ทำให้อะไรคะเป็นสัญญาที่มีผลมากมีอานิสงส์มาก ถ้าเราจำนิโรธสัญญาประกอบไปกับอะไรโพชฌงค์เจ็ดโดยอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธะน้อมไปสู่ความสลัดคืนนะฮะมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วหวังผลได้แค่สองอย่างคือถ้าคุณเจริญนิโรธสัญญาประกอบไปกับโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยคุณมีสิทธิ์บรรลุอรหันต์หรืออนาคามีนะกับอีกอันข้อที่สามก็คือเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอันที่สี
2: ่เป็นไปเพื่อความเกษมสุขอย่างยิ่งใหญ
1: ่แล้วก็หลุดพ้นจากสังโยชน์โยคะต่างๆข้อที่ห้า
2: เป็นไปเพื่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่
1: เพื่อความสังเวชมากนะฮะ
2: หก
1: มีกำลังใจยิ่งใหญ
2: ่ความอยู่ผาสุก
1: มากนะอยู่ผาสุกมากด้วยเนี่ยถ้าเราจำสัญญาพวกนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องสัญญาแต่ว่าเดี๋ยวขอปิดท้ายรายการด้วยจะขอให้พวกเรารู้จักศัพท์พวกเราช่วยดูศัพท์หน่อยก็ญาติโยมที่บ้านนี่ก็เครียดเนาะก็เจอศัพท์บาลีเนาะวันนี้เราจะให้รู้จักรากศัพท์เรียกว่ารากศัพท์รากศัพท์ที่หนึ่งนี่คือวิทธธาตุนะคะวสระอิทอจุดก็มันเป็นรากศัพท์แต่พอมันแปลงรูปออกมามันจะกลายเป็นวิทยาเนี่ยเคยได้ยินไหมวิทยาเนี่ยและอีกศัพท์หนึ่งที่พวกเราเจอบ่อยคือเวทนาเคยได้ยินไหมคะเวทนาความรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือเฉยน่ะแต่บางทีเขาเรียกว่าเสวยอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะว่ากันไปอีกศัพท์หนึ่งคือคำว่าเวทเคยได้ยินไหมพร้อมทั้งหลายเป็นผู้จบคัมภีร์ไตรเวทเนี่ยเวทสามคัมภีร์เนี่ยเพราะนั้นวิทะตัวนี้เป็นความรู้เป็นศัพท์ในความรู้ซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยจะถือว่ายกให้พราหมณ์ไปความรู้พวกนี้ยกให้พราหมณ์ไปเป็นพวกเวทะแต่ถ้าเวทคูเนี่ยหมายถึงพราหมณ์ผู้รู้คัมภีร์พระเวทแล้วคูเนี่ยนะเวทคูเนี่ยนะแต่อีกศัพท์นึงที่พุทธเจ้าเอามาใช้ในการเจริญอนันตสติหรือในการเจริญการอยู่ในระดับปฏิบัตินะฮะก็คือใช้คำว่าปฏิสังเวทีมันแปลว่าอะไรพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำว่าวิทธะเฉยวิทธธาตุเนี่ยแล้วลงอีลงอะไรเนี่ยนะกลายเป็นเวทีคือรู้เป็นผู้รู้อยู่โดยปกติแต่รู้แบบไหนสังรู้อย่างสังตัวนี้ก็คือรู้ด้วยตัวเองและปฏิเนี่ยแปลว่าเฉพาะพิเศษเฉพาะก็คือเรากำลังตามดูอานาปานสติเนี่ยเราต้องดูบ่อยๆแล้วก็จะเกิดการรู้จักสภาวะในอานาปานสติด้วยตัวเองทีนี้รากศัพท์อันที่หนึ่งคือวิทธธาตุคือธาตุในความรู้เหมือนกันแล้วก็แปลงศัพท์ออกมาเป็นอะไรบ้างนะวิทยา
2: วิทยา
1: เวทนา
2: เวท
1: เวทหรือเวทคูอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พระพุทธเจ้าเอามาใช้ก็คือปฏิสังเวทีเอาต่อไปรากศัพท์อีกรากหนึ่งที่พวกเราควรจะรู้คือยาธาตุยอหญิงสระอาเนี่ยวันนี้สอนเรื่องยาชา ยาตัวนี้ถ้าแปลงเป็นชาก็เหมือนกันเลยก็คือในความรู้เหมือนกันนะคะนี่ยาตัวเนี้ยพอใส่อะไรเข้าไปข้างหน้านี่มันมีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะศัพท์แรกที่ใส่ลงไปคือวิบวกยาเนี่ยซ้อนยอหญิงเข้าไปอีกตัวกลายเป็นวิญญาณเนี่ยมันแปลว่าอะไรจันแปลว่ารู้ต่างกันตามประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจเนี่ย6ประตูก็มีวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกมันยังไงอาจารย์ก็คือมันรู้ต่างกันหมายถึงว่าวิญญาณมาทำงานที่ตาก็รู้รูปร่างสีสันวิญญาณมาทำงานทางหูก็มารู้เสียงวิญญาณมาทำงานทางจมูกก็รู้กลิ่นอย่างเงี้ยมันเลยรู้ต่างกันมันไปทำงานประตูไหนมันรู้ตาม
2: ประตู
1: นั้นตัวยาตัวนี้ยาตัวนี้คือในความรู้แต่ถ้ารู้ระดับวิญญาณนี่คือตั้งแต่เกิดมาปุ๊บเราก็มีวิญญาณไหมคะมีเลยเอาต่อไปตัวที่สองเอาสังไปอยู่ข้างหน้าสังแปลว่ารวบสังบวกยากลายเป็นอะไร
2: สัญญา
1: เอานี้แค่หิดลงมาเป็นยะเลยกลายเป็นสัญญาสัญญาตัวนี้คือรู้ร่วมกับอะไรรู้ร่วมกับอารมณ์ภายนอกฟังให้ดีเมื่อกี้วิญญาณเป็นภายในนะวิญญาณนี้เป็นอายตนะภายในเป็นธรรมชาติที่มีบริเวณอยู่ภายในคือตัวรู้ตามประตูต่างๆวิบวับวิบวับวิบวับ6ประตูนะวิญญาณเกิดมาปั๊บเด็กๆก็มีวิญญาณกันละนะมีวิญญาณตลอดเลยพวกเราตอนนี้ก็มีวิญญาณไหมคะอย่าไปเข้าใจว่าวิญญาณคือผีนะวิญญาณนี่คือตัวรู้ต่างๆกันตามประตูต่างๆพอสัญญานี่คือไปรู้ร่วมกับอารมณ์ภายนอกคือยังไงพอวิญญาณมาทำงานที่ประตูตาปั๊บมันไปรู้ร่วมกับรูปร่างสีสันเลยพอวิญญาณมันมาทำงานที่ประตูหูมันไปรู้ร่วมกับเสียงเลยเช่นเด็กที่เกิดในอังกฤษจะรู้ร่วมกับเสียงในประเทศอังกฤษเด็กมันก็จะพูดภาษาอังกฤษคล่องมันไปเกิดกับม้งมันก็พูดภาษาม้งมันไปเกิดกับปากกยอมันก็พูดภาษาปากกยอเพราะมันรู้ร่วมกับเสียงไปอยู่ที่เขมรมันก็พูดภาษาเขมรเพราะว่าเสียงอะไรเข้าหูมาเขาก็ไปรู้ร่วมกับเสียงนั้นจมูกเวลาวิญญาณมาที่จมูกเขาก็ไปรู้ร่วมกับกลิ่นนี้แม่ว่าหอมบ่อยๆแม่ว่าหอมบ่อยๆเนี่ยเด็กมันก็เริ่มไปสัญญาจำว่ากลิ่นเนี่ยหอมกลิ่นปลา แล้วมันกินด้วยไงจิ้มแล้วก็โอ้หอมดีอย่างเงี้ยแต่ฝรั่งเนี่ยถือว่าปลาร้าเป็นปลาหมักปลาเน่าพอเจอปลาร้าเอ็นแต่สัญญาจะเหมือนกันก็คือไปรู้ร่วมกับกลิ่นตัวสัญญาตัวทำงานที่กลิ่นไปรู้ร่วมกับกลิ่นเพราะฉะนั้นสัญญาเลยเป็นอายตนะภายนอกแต่วิญญาณนี่เป็นอายตนะภายในมันรู้ร่วมที่ประตูภายใน6แต่สัญญานี่ไปรู้ร่วมกับอารมณ์ข้างนอก6ก็เกิดตลอดเวลานั้นเนี่ยสัญญาก็เกิดพอหันหน้าไปดูลำโพงอ้าวสัญญาไปรู้ร่วมกับลำโพงแล้วแล้วพอหันหน้ามาที่พุทธรูปอ่ะไปรู้ร่วมกับพุทธรูปแล้วพอได้ยินเสียงจักรจันทร์ก็อ้าวรู้ร่วมกับเสียงจักรจันทร์อีกละอย่างเงี้ยอันนี้คือสัญญาทำงานตลอดเวลาเลยวิบวับวิบวับแล้วสัญญา2อย่างเกิดพร้อมกันได้ไหมคะไม่ได้เพราะนั้นพวกเราไม่ต้องกลัวนะแล้วไม่ต้องไปโรงพยาบาลสวนปรุงเนาะคนที่ไปโรงพยาบาลประสาทเนี่ยมักจะค่ำครวญว่าแบบลืมไม่ลงนี่หนึ่งนะแล้วก็พวกที่ไม่ปัญญาน้อยนี่ก็เป็นพวกผูกโกรธโกรธอยู่นั่นแหละแบบลืมไม่ได้ลืมไม่ได้เพราะไม่เอาสัญญาดีๆใส่เข้าไปแทนก็ไปปล่อยให้สัญญาชั่วๆน่ะผุดแล้วผุดอีกแล้วไม่มีสติทักว่าเฮ้ยจำชั่วหนอเฮ้ยสัญญาหนอเฮ้ยจำชั่วหนอทิ้งแล้วรีบสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะหรือไปคุยสนทนาธรรมกับบัณฑิตผู้รู้ไม่ทำก็อยู่คนเดียวในห้องกุฏิแล้วก็งมงมงมมันผิดมันเลวเรานี่แหละทำถูกก็เรากูอุตส่าห์พูดอย่างนั้นแล้วมันเลวมันเลวมันก็เลยกลายเป็นคนผูกโกรธหน้าตายู่ยี่คิ้วก็มาผูกกันใจก็เอาความโกรธมาผูกไว้แล้วนิสัยกันเลวซ้ำซากนานเนิ่นเพราะไม่รู้จักธรรมชาติของสัญญาแต่คนที่รู้จักธรรมชาติของสัญญาพอเริ่มเห็นสัญญาชั่วๆว่าจำชั่วหนอรีบออกไปหาสัญญาดีๆไปอยู่กับบัณฑิตไปสวดมนต์ไปอะไรก็ได้ที่มันเป็นสัญญาดีๆใส่เข้าไปแทนนะจิตใจก็เบิกบานขึ้นมานี่คือสัญญาเป็นตัวที่สองนะวิญญาณแล้วก็สัญญาอาจารย์ตัวไหนเกิดก่อนสัญญากับวิญญาณต้องเกิดไปพร้อมกันเพราะนั้นตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเรามีสัญญามาตลอดเข้าใจไหมไม่ต้องไปกลัวสัญญานะมันเปลี่ยนอยู่เรื่อยเอาต่อไปตัวที่3คือปัญญาเอาละสิสัญญากับปัญญาต่างกันยังไงอาจารย์เอาพวกเราดูนี่ถ้าเราฟังเรื่องอริยสัจ4แล้วเราก็จำแต่อริยสัจ4แล้วก็ไปสอนอริยสัจ4แต่เราไม่ได้สัมผัสไม่รู้อย่างทั่วถึงไม่ได้รู้ชัดในอริยสัจ4เรียกว่าเรามีแค่สัญญาในอริยสัจ4เหมือนพวกเราสอบมาใช่มั้ยเราสอบอริยสัจ4ตั้งแต่ประถมมาละมัธยมอะไรแล้วก็สอบผ่านสอบผ่านแต่เรามีแค่
2: สัญญา
1: สัญญาขันตัวต่อไปอภิญญาอภิญญาแปลว่าอะไรจันอภิแปลว่าอย่างยิ่งอ่ะอภิแปลว่ายิ่งอ่ะเพราะนั้นอภิญญาก็แปลว่ารู้ธรรมดาธรรมดาหรือรู้อย่างยิ่งเลย
2: รู้อย่างยิ่ง
1: เพราะนั้นพวกเราเรียนอริยสัจ4ในชั้นประถมมัธยมเนี่ยกับที่เรามาเรียนอริยสัจ4ในวัดเนี่ยอันไหนเป็นการรู้ยิ่ง
2: เรียนในวัดเป็นการรู้ยิ่ง
1: เราเริ่มรู้มากมายขึ้นเรารู้ยิ่งขึ้นนะเป็นอภิญญาก่อนพอเราอภิญญาเสร็จเราจะเกิดปริญญานะศัพท์ต่อไปคือศัพท์ปริญญาคือเอาปริไปไว้ข้างหน้าบวกกยาก็กลายเป็นปริญญาปริญญาแปลว่ารู้รอบอย่างถ่องแท้แล้วปริญญานี่ใช้ตอนไหนจันไปรู้ในเรื่องของทุกมันเยอะไงนึกออกไหมทุกมันเยอะนะมันมีทุกอดีตทุกอนาคตทุกปัจจุบันทุกภายในทุกภายนอกทุกหยาบทุกละเอียดทุกเลวทุกดีทุกไกลทุกใกล้ทุกสารพัดทุกคือขันห้าสิบเอ็ดประเภทเนี่ยเป็นทุกหมดเลยเราต้องรู้ให้
2: รอบ
1: อย่างถ่องแท้ภาษาบาลีว่าปริญญาอ้าวอาจารย์แล้วหนูไปเรียนหนังสือหนูได้ปริญญานี่มันเป็นยังไงก็นี่แหละถ้าเราไปรับปริญญาตรีก็หมายถึงว่าเรามีความรู้รอบระดับตรีเรารู้รอบระดับตรีถ้าเราได้ปริญญาโทก็เรียกว่าเรามีความรู้รอบระดับโทถ้าเราไปเรียนระดับปริญญาเอกเราก็รู้รอบระดับเอกอย่างเงี้ยปริญญาก็แปลว่ารู้รอบหรือว่ากำหนดรู้หรือเป็นตัวเครื่องกำหนดว่าเรารู้ระดับไหนอย่างเงี้ยนะคะเอาแล้วในทางธรรมมีปริญญาไหมอาจารย์ก็มีอยู่3ปริญญาญาตะปริญญารู้สิ่งนั้นแล้วญาตะปริญญารู้สิ่งนั้นแล้วรู้รอบในสิ่งนั้นแล้วนะตีระณะปริญญารู้ทุกโทษของสิ่งนั้นแล้วปหานะปริญญารู้แล้วว่าละมันได้แล้วเพราะนั้นถ้าเรารู้เรื่องขันธ์5เนี่ยอันที่1ก็คือญาตะปริญญารู้จักโหยรูปเป็นอย่างงี้เวทนาเป็นอย่างงี้สัญญาเป็นอย่างงี้สังขารเป็นอย่างงี้วิญญาณเป็นอย่างงี้โอ้อ่านออกเลยอย่างงี้เรียกว่าได้ปริญญาตรีเนาะคือญาตะปริญญาแต่ถ้าเห็นทุกโทษของมันว่าโอ้โหเฮ้ยร่างกายจิตใจนี่มีทุกมีโทษเนาะเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็แก่แล้วก็ป่วยแล้วก็ตายไปอู้เอาอะไรก็ไม่ได้เนาะเห็นทุกโทษมันก็เป็นปริยโทนะก็คือตีรณะปริญญาแต่ถ้ารู้แล้วละได้หลุดพ้นเพราะเห็นว่ามันก็เป็นทุกข์ของมันอย่างนั้นแหละอย่าไปเอามันมายึดมั่นถือมันเป็นเราเลยก็เลยไม่มีเราเป็นทุกข์ไม่เอามาเป็นตัวเราของเราเนี่ยก็เป็นปหานะปริญญาละสิ่งนั้นได้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องของปริญญา3นะคะในพระพุทธศาสนานะคะทีนี้ศัพท์อีกศัพท์นึงคือปัญญาปัญญานี่ก็คือความรู้ อย่างทั่วถึงรู้ชัดอาจารย์อุปมาได้ไหมพระพุทธเจ้าอุปมาว่าปัญญานี่เหมือนกับเราได้ขึ้นไปอยู่ตึกสูงๆอ่ะแล้วมองอะไรเราเลยมองเห็นทั่วไหมคะ
2: ทั่ว
1: ทุกทิศเลยทั่วทุกทิศเลยเห็นไปทั่วเลยรู้ทั่วถึงเรียกว่าทั่วถึงเลยแต่ตอนเราอยู่เตี้ยๆนี่เรารู้ไม่ทั่วถึงเราอยู่ตึกชั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊วัดนั้นอยู่ตรงไหนนะเจดีย์นั้นอยู่ตรงไหนนะสระนั้นอยู่ตรงไหนนะก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่พอเราปีนขึ้นไปอยู่ตึกชั้นบนอ๋อนั่นไงสระนั้นอยู่ทิศตะวันออกพระเจดีย์นั้นอยู่ทิศเหนืออ๋อวัดนั้นอยู่โน่นอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้ทั่วเลยรู้ไปทั่วเลยบางทีเขาก็ใช้คำว่ารู้ชัดก็มีนะรู้ชัดเลยโอ้อะไรอยู่ตรงไหนรู้ชัดทีนี้อีกศัพท์นึงก็คือมีการแปลงยาเนี่ยเป็นชาย่อหญิงสระอายาเนี่ยแปลงเป็นชอช้างสระอายาชาก็แปลว่าความรู้เหมือนกันแล้วเติมวิเข้าไปข้างหน้าวิแปลว่าพิเศษแจ้งตาเนาะพอเอาวิบวกยาเนี่ยถ้าขืนเอาวิบวกยามันจะกลายเป็นวิญญาณมันจะกลายรู้แบบวิญญาณซึ่งเด็กๆก็รู้ใครๆก็รู้แบบวิญญาณเนี่ยนะเขาก็เลยแปลงยาเป็นชาแล้วก็เติมชอช้างเข้าไปเลยกลายเป็นวิชาตอนนี้หมายถึงความรู้แจ้งแล้วเพราะนั้นการแปลศัพท์เหล่านี้จากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องยุ่งยากเป็นเรื่องลำบากเหมือนกันพระไตรปิฎกฉบับแรกๆเนี่ยเขาแปลวิญญาณว่ารู้แจ้ง เขาก็เลยปวดหัวกันเลยเฮ้ยเอาวิญญาณว่ารู้แจ้งนี่ไม่ไหวนะความรู้แจ้งไม่เที่ยงความรู้แจ้งเป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะเอ้ารู้แจ้งก็เป็นทุกข์ได้เหรออะไรเขาก็แบบสับสนไปมาเขาก็เลยไม่ยอมแปลวิญญาณทับศัพท์ไปเลยอย่างนี้นะคะแม้แต่วิชาบางทีเขาก็ทับศัพท์ไปอาจารย์แล้ววิชานี่มันรู้แจ้งอะไรก็รู้แจ้งอริยสัจสี่ได้ไหม
2: ได้
1: รู้แจ้ง8เรื่องได้ไหม
2: ได
1: ้ได้นะนี่คือวิชาเนาะนี่คือรากศัพท์ต่อไปอีกรากศัพท์หนึ่งที่พวกเราควรรู้คือพุทธธาตุพอพานสระอุทอทงจุดเนี่ยนะเขาเรียกว่าพุทธธาตุเป็นรากศัพท์ชนิดหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้หมดเลยมีอะไรบ้างคะเมื่อกี้หนึ่งวิทธาตุก็ในความรู้2
2: ยาธาตุ
1: ก็ในความรู้3
2: พุทธธาตุ
1: ก็ในความรู้แต่พุทธธาตุตัวนี้จะหมายถึงรู้ด้วยตัวเองเพราะนั้นเราเรียกพระพุทธเจ้าว่าพระพุทโธเนี่ยหมายถึงพระองค์รู้แจ้งธรรมด้วยพระองค์เองพอเจอพุทโธที่ไหนเจอพุทธะที่ไหนหมายถึงการรู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นรู้แจ้งธรรมทั้งปวงเนี่ยด้วย
2: ตนเอง
1: ตัวเองเลยพุทโธนี่นะแต่พุทธธาตุพอไปลงตะปัจจัยเนาะเป็นเวิร์บอะเป็นกิริยากิจเนาะกลายเป็นรู้แล้วเป็น past tense เป็นอดีตไปว่าพุทโธเป็นกิริยาซึ่งแปลว่ารู้แล้วอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นนามศัพท์เป็นนามศัพท์พุทโธกลายเป็น
2: ผู้รู้
1: แล้วก็คือพระพุทธะแต่ประเทศไทยนี่เติมอะไรเข้าไปด้วยเติมเจ้าแต่ส่วนมากเขาจะพูดว่าพระพุทธะเนี่ยนะฮะแต่เรามักจะเติมพระพุทธเจ้าเนาะพุทธะก็คือพระผู้
2: รู้
1: แล้วด้วย
2: ตนเอง
1: ด้วยพระองค์เองแต่ถ้าเกิดเติมสัมเข้าไปอีกล่ะสัมพุทธะพระสัมมาสัมพุทธะนี่ก็หมายถึงอะไรคะรู้แล้วด้วยตัวเองอย่างถูกต้องสัมตัวนี้มาจากสัมมานะลดรูปลงมาเป็นสัมพุทธะสัมโพธิสัมพุทธะเนี่ยเพื่อการรู้แจ้งสิ่งนั้นด้วยตัวเองอย่างถูกต้องชอบธรรมเข้าใจไหมคะเอาต่อไปอีกศัพท์นึงก็คือเอาสระอุมาเป็นสระโอพุทธะเนี่ยเอาอุเป็นโอเลยกลายเป็นโพธะโพธิโพธิก็หมายถึงต้นโพได้ไหม
2: ได้
1: เป็นนามศัพท์ก็เป็นต้นโพโพธิญาณก็หมายถึงอะไรฮะความรู้ที่เกิดจากการตรัสรู้ด้วยตัวเองของพระพุทธเจ้าเนาะสัมมาสัมโพธิญาณก็ความรู้ที่เกิดจากการรู้แจ้งด้วยตัวเองของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องชอบธรรมก็ว่ากันไปวันนี้เอาศัพท์พวกนี้มาให้ญาติโยมฟังเพื่อว่าจะได้เขาเรียกว่าฟังธรรมแล้วจะได้รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้สิ่งที่เคยรู้แต่ไม่ชัดเจน
2: ก็
1: ให้ชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยสงสัย
2: ก็
1: ให้หายสงสัยแล้วสิ่งที่เคยเห็นผิด
2: ก็
1: ให้เห็นถูกต้องจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์ของการฟังธรรมประโยชน์ของการฟังธรรมที่มากกว่านั้นก็คือแม้เราฟังธรรมชาตินี้เราไม่บรรลุแต่เราจำอะไรถูกไว้เยอะเลยเราฝึกสติไว้พอสมควรพอเราตายแล้วเราไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแล้วสติเกิดขึ้นมาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็ไปบรรลุในชั้นเทวดาอีกนะเนี่ยการฟังธรรมมีประโยชน์ไปถึงชาติหน้าด้วยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการฟังธรรมเพราะกิจฉังสัทธรรมะสวนังการฟังธรรมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเข้าใจไหมยากมากถ้าเราไม่พร้อมผู้พูดไม่พร้อมผู้ฟังไม่พร้อมเนี่ยการฟังธรรมก็ไม่สำเร็จเนาะ แต่ถ้าผู้พูดก็พร้อมผู้ฟังก็พร้อมเนี่ยเราจะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของพระธรรมคำสอนพระเจ้าว่าเป็นไปเพื่อความดับลงแห่งทุกข์จริงๆนะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมโลกจริงๆเนาะวันนี้ให้ศัพท์ยากๆไปหน่อยแต่ว่าก็จะได้เรียนรู้ศัพท์มีวิทธาตุก็ในความรู้ยาธาตุก็ในความรู้แต่พุทธธาตุก็ในความรู้นะในความรู้เหมือนกันหมดเลยแต่พระพุทธเจ้าเลือกศัพท์พุทธธาตุมาใช้กับพระพุทธเจ้าอนุพุทธะพุทโธอะไรเงี้ยส่วนยาธาตุก็มาใช้กับวิญญาณแต่ก็อย่าไปงงรู้แต่วิญญาณวิญญาณนี่ไม่ใช่ของจริงนะเราไปปฏิบัติธรรมแล้วก็เคลื่อนก็รู้กลายเป็นรู้แบบวิญญาณไปซะเข้าใจไหมหรือบางทีก็ไปรู้แบบสัญญาก็ท่องจำซ้ำซากอยู่นั่นแหละจำงังอยู่นั่นแหละจำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้ว่านี่มันเพียงรู้แบบสัญญาเราต้องรู้ว่าเอ๊ะมันรู้ระดับนี้มันเป็นรู้ระดับสัญญาหรือมันเป็นรู้ระดับอภิญญารู้เยอะแล้วนะอภิญญาแล้วนะพออภิญญาเสร็จตอนนี้เราปริญญาหรือยังเนี่ยและเราปัญญาเกิดหรือยังอย่างเงี้ยเนาะแล้วตอนนี้เราวิชาหรือยังถ้าเรารู้แจ้งเราจะวิมุตติเพราะวิชาจะคู่กับวิมุตติเลยพอรู้ชัดแจ้งเนี่ยมันก็จะเหมือนเปิดไฟแจ้งเนี่ยแล้วมันก็เห็นอะไรก็เห็นว่าขันธ์5เป็นทุกข์ตัณหา3เป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าไม่มีตัณหา3ก็ไม่มีทุกข์หรอกแล้ววิธีที่จะดำเนินชีวิตแบบไม่มีตัณหา3ต้องอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคุณมีศีลน้อยเดียวสมาธิน้อยเดียวปัญญาน้อยเดียวคุณไม่มีทางพ้นทุกข์หรอกแต่ถ้าคุณมีอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาคุณจะได้สัมผัสกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์เลยได้อายุวันโนสุขังพลังนิพพานปัจจโยโหตุ
2: สาธุสาธุสาธุ
1: ในสัญญา20เนี่ยเอาไหนก็ได้เข้าใจไหมไม่ใช่ไปเอาทั้ง20อย่างไม่ใช่นะเอาอันเดียวอ่ะอย่างสมมติเราชำนาญกระดูกกับกระดูกไปเลยถ้าเราชำนาญนิโรธสัญญากับนิโรธสัญญาสัญญาไปเลยเอามันบ่อยๆนึ่งๆมากๆมากๆมากๆมากๆมากๆนึ่งๆมากๆมากๆมากๆมากๆมากๆมากๆแล้วจิตเราเนี่ยกิเลสจะไม่เข้ามารบกวนเลยเข้าใจไหมแต่ที่เราอยู่อย่างประมาทเข้าใจไหมทุกวันนี้เราอยู่อย่างประมาทนะสิ่งที่ควรจำเราไม่จำอ้าวอาจารย์แล้วหนูจำอะไรทุกวันเอ้าเธอเดินไปเธอดูปากเก้เธอก็จำปากเก้ใช่หรือเปล่าใช่ไหมเธอเดินไปเธอก็ดูปากเก้แล้วเธอก็ฟุ้งซ่านคิดเรื่องโน่นเรื่องนี้เบ้อเบ้อเบ้อไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเธอจะเดินจะเหินจะอะไรเธอก็ใส่ใจสัญญาที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยสมมตินิโรธสัญญาเธอก็สิ่งนี้สงบสิ่งนี้ประเสริฐสิ่งที่สงบที่ประเสริฐที่สุดคืออะไรคือความสิ้นอยากคืออะไรเนี่ยใส่ใจอยู่อย่างเงี้ยใส่ใจอยู่เนืองๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิต
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
3: เชื่อหรือไม่

0: เชิญติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลรวบรวมจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาของพราหมณ์เฒ่าชาวสาเกตแรกเห็นก็นึกรักพุทธะด้วยอำนาจบุพเพสันนิวาสเรื่องมีอยู่ว่าครั้งพุทธกาลสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเมืองสาเกตพร้อมด้วยหมู่ภิกษุเวลาเช้าเสด็จเข้าเมืองเพื่อบิณฑบาตขณะนั้นพราหมณ์เฒ่าชาวสาเกตคนหนึ่งกำลังจะออกไปนอกเมืองทันทีที่เขามองเห็นพระพุทธเจ้าเขาก็ตรงเข้าไปคุกเข่าหมอบกราบลงแทบพระยุคลบาทใช้มือยึดข้อพระบาทไว้แน่นพลางกราบทูลว่าลูกพ่อธรรมดาคนเป็นลูกจะต้องปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ผู้แก่เฒ่ามิใช่หรือเหตุไรพ่อถึงไม่มาหาเราตลอดกาลนานตอนนี้เราพ่อลูกพบกันแล้วพ่อจงไปพบกับแม่เถิดแล้วพาพระพุทธเจ้าไปที่บ้านพระพุทธเจ้าเสด็จถึงเรือนแล้วประทับนั่งด้วยภิกษุสงฆ์นางพราหมณีรู้ข่าวจากสามีแล้วรีบมาต้อนรับหมอบลงแทบพระยุคลบาทพลางร่ำให้ว่าพ่อคุณของแม่พ่อไปอยู่ที่ไหนมาตั้งนานธรรมดาคนเป็นลูกนั้นจะต้องอยู่ดูแลพ่อแม่ที่แก่เฒ่ามิใช่หรือแล้วเรียกลูกออกมาว่าพวกเจ้าจงรีบมาไหว้พี่ชายของพวกเจ้าครอบครัวพราหมณ์ต่างดีใจช่วยกันถวายมหาทานพระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้วตรัสพระธรรมเทศนาชราสูตรในสุตตนิบาตจบแล้วพราหมณ์และภรรยาได้บรรลุอนาคามิผลจากนั้นทรงพาภิกษุสงฆ์กลับสู่พระวิหารอัญชนาวันวันต่อมาพวกภิกษุนั่งสนทนากันในโรงธรรมว่าพราหมณ์ก็รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ลูกแท้ๆทางน่าจะรู้ว่าพระบิดามารดาของพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางมหามายาแต่เหตุใดยังบอกแก่ภรรยาว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกของเราลูกของเรามาแล้วแม้พระศาสดาเองก็ทรงรับสมอ้างเป็นลูกของพวกเขาด้วยพระพุทธเจ้าทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุแล้วเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทั้งสองท่านเรียกเราว่าบุตรนะถูกต้องแล้วเพราะพราหมณ์คนนี้ในอดีตการเคยเป็นบิดาของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาติสืบต่อกันเรื่อยมาไม่ขาดตอนแม้นางพราหมณีก็เคยเป็นแม่ของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติสืบต่อกันเรื่อยมาไม่ขาดตอนเช่นกันเราเจริญเติบโตในมือของพราหมณ์ 1,500 ชาติและในมือของพราหมณี 1,500 ชาติอย่างนี้แลเป็นอันตรัสถึงชาติในอดีตรวม 3,000 ชาติบัดนี้พระองค์ตรัสรู้แล้วจบแล้วตรัสว่าเมื่อได้พบเห็นใครแล้วใจจดจ่ออยู่ในผู้ใดจิตเลื่อมใสในผู้ใดพึงสนิทสนมคุ้นเคยในผู้นั้นทั้งที่ไม่เคยพบเห็นกันมาก่อนเท่ากับว่าเป็นไปด้วยอำนาจความรักที่เคยมีมาในครั้งก่อนๆภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเหตุใดหนอเมื่อคนบางคนในโลกนี้ได้พบเห็นกันแล้วจิตใจก็เมินเฉยแต่สำหรับบางคนได้พบเห็นกันแล้วจิตใจก็เลื่อมใสพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าความรักนั้นเกิดด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยการอยู่ร่วมกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเรียกว่าบุพเพสันนิวาส 2. ด้วยความเกื้อกูลกันและกันในปัจจุบันเหมือนดอกอุบลและพืชน้ำต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและโคลนตมฉะนั้นแล้วอธิบายพระพุทธดำรัสนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายธรรมะความรักย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือการได้เคยเป็นมารดาบิดาธิดาบุตรพี่ชายน้องชายพี่หญิงน้องหญิงสามีภรรยาหรือเป็นมิตรสหายกันมาตั้งแต่พบก่อนเคยอยู่ร่วมช่วยเหลือกันมาความรักนั้นย่อมไม่หายไปยังติดตามไปสู่พบอื่น ที่เป็นเช่นนี้เพราะการอยู่ร่วมกันในปางก่อนอย่างหนึ่งกับเพราะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในอัตภาพปัจจุบันนี้อีกอย่างหนึ่งคติสำคัญของเรื่องนี้ความว่าความรักไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่มีเหตุให้เกิดความรู้สึกรักคือบุพเพสันนิวาสและการทำประโยชน์ให้กันและกันในปัจจุบันนี้
1: ผู้ใดทำบาปไว้แล้ว
2: ละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆ
0: คุณผู้ฟังคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจวันนี้ไปก่อนจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
1: ร่มธรรม
3: ร่มธรรมร่มใจ
0: ทุนราชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไป